0: เลขที่เท่าไหร่บ้างบอกวางให้หน่อยวางให้หน่อยวางให้หน่อย
1: 27 25 9
0: เลขที่7
2: 29
0: นี่เก็บ27แล้วก็25ค่ะออกมาเลย3คนยกมือยกมือยกมือใครอีกคนหนึ่ง
2: เจ็ด
0: ค่ะยกมือค่ะออกมาเลยค่ะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะอันนี้เล่นแล้วนะคะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยสามคนเอาละค่ะขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวสามคนนี้นะคะพอดีว่าเวลาอันนี้มันเห็นใช่ไหมเดี๋ยวพอเวลาอ่านเสร็จปุ๊บต้องเอาไปแอบไว้ข้างหลังนะต้องเอาแบบหรือไม่ก็แอบไว้แบบนี้แล้วก็เอามือจับไว้แบบนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่เห็นเพราะมันเป็นแสงนะคะดูก่อนดูก่อนดูก่อนว่าได้นะคะคำว่าอะไรบ้างฟังนะฟังนะฟังนะของมะลิได้คำว่า
3: ฉันค่ะ
0: จำให้ดีนะ
3: จานค่ะ
0: จานอันนี้ฉันอันนั้นจานนะก็เอบอ
3: เก็บ
0: คนแรกได้คำว่าฉันคนที่สองได้คำว่าจานคนที่สามได้คำว่าเก็บปิดคำศัพท์ค่ะปิดคำศัพท์นะเสร็จแล้วสลับที่กันค่ะสลับกันเลยตรงไหนก็ได้ไม่รู้ตรงไหนก็ได้ไม่รู้ เอาล่ะผู้ปอถามว่าคำว่าฉันอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่มะลิเหรออ่ะมะลิพร้อมมะลิเฉลยเอาคำศัพท์ออกมานะ1 2 3ถูกต้องมั้ยถูกต้องเอาล่ะต่อไปฉันแล้วนะคำว่าจานบูเฉลยค่ะจานถูกต้องเหลือคำว่าอะไร
4: เก
0: ็บอยู่ที่น้อง
4: ป
0: ้าเนนถูกต้องโหยเก่งมากป.หนึ่งทำไมเธอสุดยอดขนาดนี้ปรบมือให้กับ3คนของเราค่ะเอาล่ะเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเอาละฮะเรียบร้อยชุดแรกชุดแรกผ่านเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยทำกิจกรรมอีกอันหนึ่งต่อไปจะออกมาหมดเดี๋ยวหยุดเลขที่ออก3เลขที่3ค่ะยืนค่ะเลขที่5ค่ะและเลขที่9ค่ะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมาตรงนี้ค่ะลูกมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยนะให้เตรียมตัวฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางน้องปันปันได้คำว่า
3: พี่ครับ
0: คำว่าพี
5: ่หนังสือครับ
0: หนังสือนะ
5: อ่านครับ
0: อ่านปิดค่ะปิดค่ะปิดค่ะปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดปิดจับแบบนี้ปิดแบบนี้จับไว้ปิดไว้ปิดไว้ห้ามเห็นนะห้ามเห็นนะเอาละถ้าพร้อมแล้วสลับที่ค่ะสลับที่สลับที่หลายๆรอบสลับที่หลายๆรอบเอาละอะไรนะคำว่าอะไรนะครูปอลืมยุดคำว่าอ่านอยู่ที่ใครปิดปิดไว้ปิดไว้เอามือปิดปิดคำศัพท์ไว้อยู่ที่นาวาจริงหรือไม่เปิดค่ะ1 2 3ถูกต้องต่อไปหนังสืออยู่ที่ใครอยู่ที่กัปตันเฉลยเลยปึ้งและคำว่าพี่ล่ะเฉลยเลยค่ะเฉลยเลยปันปันเฉลยแล้ว

0: ะคะอ่ะเอามาเก็บได้เลยมาขอบคุณมากปรบมือกับ3ตัวแทนของเราค่ะ3ตัวแทนของเราอ้าวต่อไปโเลขที่ออกเลขที่4เลขที่15เลขที่16อีก1เลข
1: อีกเลขนะ
0: หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เอานี้แหละเอาอันนี้ตกนี่แหละตกมา2อันเลยเหรอเลขที่21ค่ะเชิญเชิญเลยเอาไว้ตรงนี้นะลูกนะมาค่ะยืนเลย
2: แม่ไก
0: ่ขอบคุณค่ะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ยุดเอาละของน้องเอวาได้คำว่าอะไรคะ
3: แม่ไก่ค่ะ
0: แม่ไก่จำไม่ดีนะของน้องไอดี
3: หนอน
0: หนอนของน้องแก้ม
4: จิกค่ะ
0: คำว่า
4: จิกค่ะ
0: จิกเอาละเอาละปิดไว้เลยค่ะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ให้ปิดไว้สลับที่ค่ะสลับที่ค่ะสลับที่ค่ะสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปยืนข้างหน้าเลยคำว่าหนอนอยู่ที่ใครอยู่ที่ใครคะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม
5: ่ช
0: ั
5: วร์
0: ไอดีเปิดเลยคำว่าหนอนถูกต้องต่อไปคำว่าจิกอยู่ที่ใครจริงหรือเปล่านะน้องแก้มขอเฉลยค่ะปึ้งถูกต้องแล้วคำสุดท้ายอยู่ที่เอวาคือคำว่าอะไร
5: แม่ไก่
0: จริงหรือ
5: จริ ง
0: เฉลยเลย แม่ไก่ถูกต้องค่ะเอาล่ะเก่งมากเก่งมากอ่ะมาให้คุณครูหน่อยให้คุณครูหน่อยไอดีมาครับไอดีมาครับมาเดี๋ยวคำมา
6: เตรียมตีเตรียม
0: เซียมซีรอบสุดท้ายโอ้เดี๋ยวครูปอเฉลยเองเดี๋ยวครูปอเฉลยเองเลขที่14ค่ะ14ออบิท23และ24เชิญเลยนะคะเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยมาเรียบร้อยคนอื่นไม่ต้องเสียใจถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนครูปอจะปรับกิจกรรมให้คนอื่นได้ออกมาอีกเอานะเอานะลืมคำลา ได้แล้วปึ้งโอเคมีการกระซิบกระซาบกันด้วยได้หรือยังคะอะตอมได้คำว่าอะไรคะก็อีเนาะ
3: กิน
0: พูดดัง
3: ๆกินค่ะ
0: คำว่ากินทำไมเสียงเซ็กซี่จังเลยกินน้องใบพลูได้คำว่าก
7: ล้วยค่ะ
0: คำว่าก
7: ล้วยค่ะ
0: ออกเสียงให้ถูกต้อง
7: กล้วยค่ะ
0: กล้วย
7: ด้วย
0: และน้องติดได้คำว่าอะไรครับ
8: ช้างครับ
0: แล้วละพร้อมค่ะเด็กๆค่ะยุดเอามือปิดไว้ปึ้งสลับค่ะสลับสลับสลับตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงคำว่ากินอยู่ที่ใครใครนะอยู่ที่อะตอมจริงหรือมั่ว
5: จริ
0: งชัวร์หรือไม่

0: ไงอะตอมเฉลยสิ1 2 3ปังคำว่ากินถูกต้องต่อไปคำว่าอะไรนะช้างคำว่าช้างอยู่ที่จริงหรือ
1: จริง
0: แน่นะ
1: แน
0: ่
1: นะ
0: ไม่มั่วนะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ั่
1: วนะ
0: คำตอบคือแล้วคำว่าอะไรอยู่ที่ใบพลู
1: กล้ว
0: ยออกเสียงใหม่สิ
1: กล้วย
0: อีกครั้งน่ะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวทีนี้ได้คำมาแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะอ้าวเชิญกับที่ปรบมือให้กับ3คนนี้ค่ะปรบมือเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาล่ะทีนี้เราได้เล่นเกมอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมีเกมต่อจากอันนี้นะคะชื่อเกมว่าเรียงใหม่ให้ได้ความหมายเรียงใหม่ให้ได้ความหมายค่ะเด็กๆคะจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรเอาล่ะขอตัวแทนเขาตังบลูเอวาเนยอะถือนะคนละนี่เข้าแถวอ่ะแล้วส่งคำมาให้ครูปออ่ะมีเรามีกี่นี่นะมี4เนาะอ่ะเดี๋ยวไหนอ๋อนี่อ่ะนี่ปึ้งขอบคุณค่ะต่อไปให้เด็กๆลองสังเกตคำดูก่อนนะให้ลองสังเกตคำที่ครูปอติดไว้ก่อนนะคะนี่นะเดี๋ยวต่อไปค่ะมาเลยลองสังเกตนะตอนนี้ครูปอให้เด็กๆลองสังเกตคำนะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงใหม่อย่างไรนะคะส่งให้ครูปอหน่อยส่งให้ครูปอหน่อยค่ะพี่เอวาครูปอมีผู้ช่วยด้วยเห็นไหมอุ้ยเอามาเด็กมาอันนี้มาหยิบมาขอบคุณค่ะตอนนี้ให้เด็กๆพิจารณานะคะพิจารณานะส่งมาทีละอันมาเลยเตรียมตัวพบกับเซียมซีอีกหนึ่งรอบเอาล่ะเด็กๆคะเอาละค่ะมาดูประโยคของเรานะคะครูปอบอกว่าให้เด็กๆเรียงใหม่ให้ได้ความหมายจากเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนออกมาใช่ไหมคะเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรยังจับไม่ได้ใจความเลยยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะมาดูแถวแรกสีชมพูบัตรสีชมพูมีคำว่าอะไรบ้าง
1: จ
0: ิกแม่ไก่หนอแถวที่สองค่ะ
1: เ
0: ก็บจานฉันประโยคที่3ค่ะหนังสืออ่านพี่แปลกๆเนาะกล้วยกินช้างเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคนต่อไปที่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ออกมาครูปอจะให้ออกมาอีกทีละ3คนเหมือนเดิมนี่พอไหมนะพอถ้าพร้อมแล้วโอมเลือกแค่3เดี๋ยวเอาแค่3อัน3อันมันหลุดมาหมดเลยนะคะเลขที่ออกได้แก่เลขที่1 10 11 และอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนนะเลขที่
2: หก
0: เลขที่หกค่ะมาเลยเมื่อกี้เลขที่เก้าเมื่อสักครู่เลขที่เก้าออกมาเลยหกออกมาอ้าวจากแถวแรกจากแถวแรกนะเราเรียงประโยคใหม่เรียงใหม่ให้ได้ความหมายแถวนี้นะแถวนี้นะพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะปรึกษากันเลย3คนมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เลยอ่ะปรึกษากันเลยว่าจะต้องเอาอะไรก่อน
2: แม่ไก่
0: เอาอะไรก่อนคะเอาอะไรเอาอะไรอันนี้นะอันนี้นะแม่ไก่ถือไว้ใครจะถือคนแรกอะไรอีก
2: จ
0: ิ
2: ก
0: อันนี้อะไร
2: นอน
0: ต้องเอาออกไหมเอาไว้ที่เดิมได้ไหมได้อ่ะเลี้ยงเลยเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่เอาขึ้นใหม่เอาขึ้นใหม่นะนี่นะขึ้นใหม่นะนี่นะเอาละเอาละเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วสามคนนี้ยืนหันหน้ามาหันหน้ามาหันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประโยคที่หนูได้ใหม่คือคำว่าอะไรพูดพร้อมกันนะประโยคที่เรียงใหม่นะพร้อมยังอ่านยังอ่านยังถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมกันค่ะ
3: แม่ไก่จิกหนอน
0: อีกหนึ่งครั้ง
3: แม่ไก่จิกหนอน
0: ถูกต้องหรือไม
1: ่ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ปรบมือกับ3คนนี้ค่ะเยี่ยมมากเลยนะกระดิ่งครูปออยู่นี่เก่งมากต่างๆกดให้ด้วยนะถ้าถูกต้องนะใช้งานต่อไปไปแถวต่อไปแถวต่อไปนะมันจะหลุดมาหมดไหม
4: ไม่รู้
0: โอ้ไหนเกินเกินมาอ้าวเลขที่12 18และ28ค่ะเชิญมาค่ะมาค่ะ12 18และ28เอาล่ะในเด็กๆช่วยกันดู3คำนี้เราจะต้องจัดเรียงอย่างไรเอาคำไหนก่อนดีคำไหนก่อนดีปรึกษากันเอาออกเลยเอาออกเลยคำไหนอีกคำว่าอะไรฮะคำว่าอะไรคำว่าอะไรพี่พ้อยคำไหนเราบอกเพื่อนสิเฮ้ยบอกเพื่อนยังเอาออกแล้วว่าอันไหนเรียงใหม่คำไหนขึ้นก่อนคำไหนขึ้นก่อนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูติดเองคำนี้แล้วจำคำไว้นะน้องได้คำว่าอะไรนี่คำนี้นะคะคนอื่นช่วยครูปอดูได้นะแล้วก็คำว่านี่ดูคำหน้าคำว่าอะไรแล้วเดี๋ยวอ่านให้เพื่อนๆฟังนะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมายืนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้เลยเรียงเลยเดี๋ยวให้เห็นคำศัพท์ด้วยนะยืนขึ้นมาข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวไม่เห็นตัวพร้อมแล้วได้คำว่าเรียงใหม่คำว่า
3: ฉันเก็บจาน
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ฉันเก็บจาน
0: ฉันเก็บจานเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือกับ3คนนี้จ้าปรบมืออ้าวเอาล่ะต่อไปอีก2แถวแถวที่3 มันออกมาหมดเลยครูปอเลือก3อันนี่
2: เจ็ดไม่มาค่ะ
0: เลขที่17มาไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: มา
0: ไม่มาหยิบออกมา1เลย19
2: ไม่มา
0: 19ไม่ใช่ไม่ใช่แปดยี่สิบยกมือสูงสูงค่ะและ28ค่ะ28ออกไปแล้วหรอไม่เป็นไรหยิบใหม่ก็ได้22ค่ะออกมาเลยแถวที่3ออกมาเลยค่ะวิ่งเลยหันมาพิจารณาพิจารณา

0: เลยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างหนังสืออ่านพี่เราควรเอาคำไหนขึ้นก่อนดีหยิบมาเลยหยิบไว้จับไว้อะไรอีกอันนี้อยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยน
1: อย
0: ู่ที่เดิมแล้วอันนี้ล่ะเอาไว้ตรงโน้นลองดูขยับเลยค่ะไหนก่อนนี่ติดเลยค่ะติดเลยนี่พี่เนยเอาขึ้นมาอีกได้คำว่าอะไรช่วยกันดูก่อนได้คำว่าเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะยืนข้างหน้าเลยได้คำตอบแล้วจ้าเด็กๆจ๋าคำตอบที่ได้คือคำว่าอะไรเอ่ยพร้อมกัน
1: พี่อ่านหนังสืออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พี่อ่านหนังสือ
0: พี่อ่านหนังสือเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือกับ3คนนี้ค่ะและ3คนสุดท้ายไม่ต้องแกว่งเลยเหลือ3อันพอดีเลขที่2 13และ21ค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาไหมเชิญเลยซ้ำหรอ
1: ซ้ำ
0: เหรอไม่เป็นไรออกมาเลยนะคะออกมาเลยนะนะคะแป๊บนึงเหลืออีกคนหนึ่งนะคะพี่เติร์ดมาพิจารณาหันมาประโยคสีเขียวแถบสีเขียวของเรานะคะบัตรคำสีเขียวมีคำว่าอะไรบ้าง
2: กล้วยพี่ชา
0: ขยับอย่างไรดีทำอย่างไรให้เรียงใหม่ให้มีความหมายค่อยๆลูกค่อยๆติดข้างบนติดข้างล่างด้วยลูกเรียบร้อยเก่งมากหันหน้ามาเลยค่ะหันหน้ามาเลยดูประโยคแล้วใช่มั้ยคะดูประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาข้างหน้าเลยเอาล่ะ3คนนี้สุดท้ายได้เรียงคําใหม่ให้ได้ความหมายว่า
1: ช้างกินกล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้างกินกล้วย
0: เป็นคําตอบที่ปิงปองถูกต้องประมือดังๆให้กับ3คนค่ะเอาล่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคของเรานะคะอีกสักครั้งหนึ่งมาอ่านประโยคพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอ่ะพร้อมทางต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงอ่านพร้อมกันค่ะประโยคที่1เราได้ว่า
3: แม
0: ่ได้ความหมายหรือยังคะ
3: ได้แล้ว
0: รู้เรื่องหรือยังคะ
3: ร
0: ู้แล้วต่อไปประโยคที่2ล่ะคะ
3: ช้างกินจาน
0: รู้เรื่องไหมเอ่ยรู้เรื่องแล้วถ้าบอกว่าเก็บจานฉัน
3: ไม่ได
0: ้จานเก็บฉันไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะต่อไปประโยคที่3
3: พ
0: ี่
3: หน
0: ัง
3: ส
0: ื
3: ออ
0: ้ยพี่หนังสืออ่านเอ้ยพี่อ่านหนังสือถูกแล้วนะคะประโยคสุดท้ายค่ะเด็กๆค่ะ
3: กินกล้วย
0: กินกล้วยช้างเอ้ยช้างกล้วยกินช้างกินกล้วย
3: ถ
0: ูกแล้วเอาล่ะเราต้องเรียงแบบนี้เรียงคำให้เป็นประโยคแบบนี้ถึงจะมีความหมายแล้วถ้าสมมุติครูปอเอาอันนี้ออกล่ะแม่ไก่จิกเอ๊ะไหมเอ๊ะฉันเก็บพี่อ่านรู้เรื่องไหมคะ
4: ไม่รู้
0: ช้างกินช้างกินอะไรไม่รู้น่ะไม่มีน่ะใช่ไหมคะดังนั้นนี่คือส่วนประกอบทั้ง3ส่วนของเรานะคะแม่ไก่1ส่วนส่วนที่1จิกส่วนที่2และนอนเป็นส่วนที่3ประโยค3ส่วนมีอะไรบ้างจากข้อความนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆขาเรื่องของประโยคที่คุณปอบอกเด็กๆเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าแม่ไก่จิกเอ๊ะจิกอะไรถ้าเกิดไม่มีประโยคครบทั้ง3ส่วนประโยคเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้เรื่องนะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่รู้เรื่องประโยคคืออะไรใครตอบคุณปอได้บ้างเอ้ยประโยคคืออะไร
4: แม่ไก่
0: จิกนอนอะไรอีก
4: ฉ
0: ัน
4: เก
0: ็
4: บจาน
0: ฉันเก็บจานอันนั้นเป็นตัวอย่าง
4: อ
0: ันนั้นเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันประโยคคืออะไรนี่เลยประโยคนะคะคือคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความนะคะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าใครทำอะไรนะคะเอาใหม่เด็กๆตั้งสติหายใจเข้าเด็กๆปลายทางหายใจเข้าค่ะหูยังไม่ได้หายใจออกนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติให้ดีหายใจเข้าหันหน้ามาหาครูปอทุกคนนิ่งนิ่งทางต้นทางและปลายทางนะเอาละค่ะตั้งใจฟังให้ดีเด็กๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่หนูต้องตั้งใจฟังนะประโยคคือการที่เรานำคำมาเรียงต่อกันแล้วคำเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์กันถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะถ้าสมมติว่านำคำมาแต่ว่ามันไม่สัมพันธ์กันเช่นคำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวครูปอจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นครูปอมีคำมาให้คำว่าน้องอ่ะคำว่าน้องนะสมมติครูปอมีคำมาให้นะคำว่าน้องนะคะคำว่าโต๊ะนี่นะคำว่าโต๊ะนะคำว่ากินจากประโยคนี้เด็กๆดูเรามีคำมาให้คำว่าน้องคำว่าโต๊ะคำว่ากินเราจะเรียงประโยคว่าอย่างไรให้สมบูรณ์
5: น้องก
0: ิน
5: โต๊ะ
0: อะไรนะ
5: น้องกินโต๊ะ
0: น้อง
5: ก
0: ิน น้อง
5: ก
0: ิน
5: โต
0: ๊
5: ะ
0: น้องกินโต๊ะหรือบางคนบอกว่าโต๊ะกินน้องเด็กๆดูคำที่เรานำมานั้นน่ะถามว่าครบทั้ง3ส่วนไหมมีคำว่าน้องมีคำว่ากินมีคำว่าโต๊ะใช่ครบเลยทั้ง3ส่วนแต่ครูปอถามว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมคะ
5: ไม่
0: มีเลยน้องกินโต๊ะได้ไหม
5: ได
0: ้โต๊ะกินน้องได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะนำคำอะไรก็ได้มาต่อกันคำที่นำมาต่อกันต้องมีความหมายเชื่อมโยงกันและสัมพันธ์กันเราเปลี่ยนจากโต๊ะเป็นอะไรดีน้องกินอะไรดีน้องกินอะไรดีกินข้าวกินขนมอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะกินข้าวนี่นะกินข้าวกินขนมกินไอศกรีมกินอะไรก็แล้วแต่สารพัดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะลูกนะมีอะไรอีกลองยกตัวอย่างให้ครูปอฟังสิสมมติเราจะแต่งประโยคว่ามีใครทำอะไรลองก่อน
6: ฉ
0: ัน เลี้ยงกระต่ายเก่งมากอุ้งตอบอีกครั้งหนึ่งอุ้งบอกว่านี่หนูมีประโยคแล้วค่ะอุ้งตอบว่า
7: ฉันเลี้ยงกระต่ายค่ะ
0: ฉันเลี้ยงกระต่ายเข้าใจไหมคะเข้าใจได้แสดงว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์อะไรอีกใครจะยกตัวอย่างอีกเปลี่ยนจากเลี้ยงเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้ต้องตั้งๆค่ะตั้งๆแต่งประโยคให้ครูปอ1ประโยคนะคะว่าใครทำอะไร
8: ฉันกินขนม
0: ฉันกิน
8: ขนม
0: ขนมขนมเป็นภาษาพูดต้องพูดว่า
8: ขนม
0: ฉันกินขนมได้เก่งมากแบบนี้นะคะเยี่ยมเลยฉันกินขนมฉันเลี้ยงกระต่ายอะไรนะน้องอะตอมเก่งมากน้องอะตอมตอบเลยค่ะคือบางคนอะพอเพื่อน

0: บอกว่าฉันเลี้ยงกระต่ายเธอก็จะไปฉันเลี้ยงสุนัขฉันเลี้ยงนกฉันเลี้ยงนกคือไม่มีความแตกต่างแต่อย่างของอันนี้อ่ะเปลี่ยนจากเลี้ยงกระต่ายอันนี้มากินขนมอันนี้เปลี่ยนใหม่อะตอมบอกว่า
1: ฉันทำกับข้าว
0: ฉันเสียงเซ็กซี่มากฉันทำกับข้าวเมื่อกี้บอกว่าฉันทำอาหารก็ได้เช่นเดียวกันปรบมือให้กับ3คนนี้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของเราของการแต่งประโยคนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะทีนี้ประโยค3ส่วนที่คุณครูบอกนั้นมีอะไรบ้างประโยค3ส่วนมีประธานกริยากรรมใช่ไหมคะทีนี้ประธานคืออะไรอ่ะประธานคืออะไรประธานคืออะไร
2: คนที
0: ่
2: ทำ
0: ฮะประธานคือใครประธานคือใครกริยาล่ะกริยาคือการทำการกระทำสิ่งต่างๆกรรมคืออะไรกรรมคืออะไรมีประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมแสดงว่าในประโยคนั้นต้องมีใครทำอะไรต้องมีใครทำอะไรเมื่อสักครู่นี้องค์บอกว่าฉันเลี้ยงกระต่ายใครเป็นประธาน
3: ฉ
0: ัน ใครตอบองค์ไม่ฉันมองไม่เห็นภาพใช่ไหมไม่ไปเอาใหม่เอาใหม่นะอันนี้แยกมานะเมื่อสักครู่นี้องค์ยกตัวอย่างคำว่าฉันอะไรนะฉันเลี้ยงกระต่ายใช่ไหมฉันเลี้ยงกระต่ายครูปอถามว่าจากประโยคนี้ฉันเลี้ยงกระต่ายอะค่ะครูปอถามว่าใครเป็นประธาน
2: ฉ
0: ัน อะไรคะ
2: ฉัน
0: ถูกต้องนี่เลยฉันเป็นท่านประธานบริษัท ประธานนี่นะประธานครูปอถามว่าแล้วทำคือเขาทำอะไรอะไรฮะ
2: เลี้ยง
0: เนี่ยเลี้ยงคือการกระทำนะประธานกริยานะกริยาแล้วอะไรที่ถูกเราทำถูกเราเลี้ยงอะอะไรกระต่ายนี่แหละกระต่ายเป็นกรรมก็คือถูกเรากระทำถูกประธานทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจากประโยคนี้ฉันเลี้ยงกระต่ายฉันเป็นประธานเลี้ยงเป็นกริยากระต่ายเป็นกรรมครูเรียกนักเรียนใครเป็นประธาน
2: ครู
0: แล้วครูทำอะไร
2: เร
0: ียกเป็นอะไร
2: เร
0: ียกเป็นกริยาครูเรียกอะไรอะ
2: น
0: ัก
2: เรียน
0: แสดงว่านักเรียนเป็น
2: กรรม
0: โอ้เยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้เลยหรือจะตอบไปพร้อมกับคุณได้เลยนะคะพอที่จะเข้าใจคร่าวๆเดี๋ยวเราต้องเรียนกันอีกนะคะไม่ใช่แค่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนั่นเองนะจ๊ะสรุปแล้วประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยท่านประธานกริยากรรมหรือประธานก็คือใครกริยาก็คือทำการทำการกระทำต่างๆกรรมก็คืออะไรนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูปอจะมีภาพมาให้นะคะในกิจกรรมดูภาพวายเรียงคำให้ได้ประโยคเมื่อเด็กๆดูภาพเสร็จแล้วให้เด็กๆบอกแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคจากภาพนั้นให้หน่อยได้ไหมแข่งกันดีกว่า5กลุ่ม5กลุ่มว่ากลุ่มไหนจะแต่งประโยคได้เหมือนกับครูปอมากที่สุดนะแต่ละกลุ่มนะต้องคิดประโยคไว้นะมาดูภาพแรกพร้อมไหมคะนับพร้อมกัน1 2 3ภาพนี้ค่ะนี่กลุ่มที่1ตอบว่าผ่านค่ะกลุ่มที่2ฮะคุณยายกลุ่มที่3
4: คุณย
0: คุณยายสื่อไหมคะกลุ่มที่สี่
3: ย
4: าย
0: กินข้าวคุณยายกินข้าวกลุ่มที่เอ๊ะเมื่อกี้ครูบอกกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าค่ะ
5: ค
0: ุ
5: ณยาย
0: เก็บกล้ว
6: ย
0: เก็บกล้วยจากภาพเนี่ยนะ
7: คุณยายถือไม้เท้า
0: คุณยายถือไม้เท้าเอาล่ะมาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันคือคุณยายถือไม้เท้าค่ะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหน3กับ5เก่งมากเอาล่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆบอกคุณยายกินกล้วยได้ไหม
8: ไม
0: ่
8: ได้
0: ภาพนี้มีอะไรใครพูดก่อนใครคะคุณยายเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอยู
8: ่
0: ถือไม้เท้าถืออะไรอะไรถูกถือไม้เท้าใช่ไหมคะดังนั้นใครเป็นประธานของเรื่องของประโยคนี
8: ้
0: นี่คุณยายเป็นประธานครูปอเขียนไว้นะครูปอเขียนเร็วหน่อยนะครูปอเขียนเร็วหน่อยนะประธานกริยาคืออะไรนะกริยาคืออะไรเขาทำอะไรถือกริยานะคะกริยาคือถืออะไรอ่ะอะไรถืออะไรถืออะไรคะ
8: ไม
0: ้เท้าไม้เท้าเป็นกรรมเข้าใจหรือยังคะ
8: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วดูภาพต่อไปหวังว่าเด็กๆนั้นจะตอบได้ถูกต้องปึ้งเดี๋ยวเมื่อสักครู่เริ่มกลุ่ม2ใช่ไหมเริ่มกลุ่ม1ใช่ไหมขอเริ่มกลุ่มที่2ค่ะ
8: พ่อ
0: ล้างรถลูกช่วยพ่อล้างรถ
9: ลูกช่วยพ่อล
0: ้
9: างรถ
0: ลูกช่วยพ่อล้างรถ
9: พ่อล
0: ้างรถกับลูกมาดูเฉลยกัน1 2 3ง่ายๆเลยเฉลยคือพ่อล้างรถใครเป็นประธานของประโยคนี้แล้วทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรนะล้างอะไรล้างรถนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเยี่ยมเลยภาพต่อไปเยอะคิดก่อนกลุ่มที่3ค่ะ
10: ตู้น้ำข้างประตู
0: 4ค่ะ
10: ตู้น้ำข้างประตู
0: 5ค่ะ
10: ตู้น้ำข้างประตู
0: 1ค่ะ
10: ตู้น้ำข้างประตู
0: 2ค่ะ
10: ตู้น้ำข้างประตู
0: 5กลุ่มนี้ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะความคิดเหมือนกันเป๊ะเลยคำตอบคือสู้นักคาบกระดูกเก่งมากโอ้โหแท็กทีม5กลุ่มตอบเหมือนกันเป๊ะเลยครูปอถามว่าสุนัขคาบกระดูกประธานคืออะไรกริยาคืออะไรกรรมคืออะไรฉะนั้นสุนัขคาบกระดูกเป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ไหมฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องถ้าบอกว่าสุนัขคาบเฉยๆล่ะไม่ได้ไม่รู้เรื่องสงสัยเนาะมันเอ๊ะเนาะเอ๊ะคาบอะไรนะคะไม่สมบูรณ์นะคะเก่งมากเลยนะจ๊ะภาพต่อไปกลุ่มที่4ค่ะแม่ค้าขายผัก
11: แม่ค้าขายผ
0: ัก กลุ่มมีคนมาตกลงกันให้ดีก่อนแม่ค้าขายผักนะต่อไปค่ะกลุ่มหนึ่ง
12: แม่ค้าขายผัก
0: จบกลุ่มสองค่ะ
13: แม่ค้าขายผัก
0: กลุ่มสามค่ะ
14: แม่ค้าขายผัก
0: แม่ค้าขายผักเลยใช่ไหมคะหมดเลยมาดูคำตอบของเรา1 2 3เฮ้ยแม่ค้าขายผักเก่งมากเลยนะคะ

0: หนึ่งแล้วนะซึ่งค่ะหมดเวลาข้อสุดท้ายจ้าข้อสุดท้ายอ้าวพร้อมกันเรียกแมวน้องเรียกแมวน้องใครทำอะไร
1: น้องเร
0: ีย
1: กแมว
0: น้องเรียกแมวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขียนเลยแมวเรียกน้องได้ไหมแมวเรียกน้องมนุษย์มนุษย์มาหาเราหน่อยอย่างนี้เหรอไม่ได้10 9 8 7 6สี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาใครทำงานเสร็จแล้วใครยังทำไม่เสร็จใบพลูเกิดอะไรขึ้นเขียนคำผิดเหรอไม่เป็นไรอ่ะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเอามือจับไหล่เอามือจับหูยกหูยกหูยกหูยกหูเอามือจับไหล่เอามือจับไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่หันหน้ามาค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะอย่าเพิ่งหันหน้ามาแล้วนิ่งทั้งต้นทางและปลายทางวางดินสอใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับไปเขียนนะคะเรื่องของประโยค3ส่วนนะคะประโยคคือการนำอะไรมาเรียงเรียงต่อกันการนำอะไรคะเด็กๆจ๋าประโยคนั้นคือการนำอะไรมาเรียงต่อกันเอาอะไรมาเรียงต่อกันอะนำคำมาเรียงต่อกันซึ่งคำที่นำมาเรียงต่อกันต้องมีความหมายที่สัมพันธ์กันมีความหมายที่สัมพันธ์กันเด็กๆยังไม่หยิบแบบฝึกหัดค่ะปิดเลยเก็บแบบฝึกหัดทั้งต้นทางปลายทางเลยนะเอาไว้บนโต๊ะนั่นแหละยังไม่ใส่ใต้โต๊ะปิดค่ะปิดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ
1: ประธาน
0: กริยากรรมนั่นเองนะคะมี3ส่วนก็จะได้ครบได้ใจความที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปยังอยู่ในเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับของประโยคนี่แหละนะคะในเรื่องเรียบเรียงประโยคนะคะในชั่วโมงที่1นะคะครูปอมีใบความรู้ที่7นะคะแล้วก็มีใบงานที่7ให้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนเอ่ย

เอาละค่ะเรื่องของประโยค3ส่วนอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะแค่แต่ว่าเด็กๆเคยเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในภาคเรียนที่1 นะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นการมาทบทวนมาย้ำมาซ้ำทวนอีกทีให้เด็กๆได้เข้าใจเรื่องของประโยคนะคะให้ได้มากที่สุดเองนะคะเอาละค่ะเรามาร้องเพลงประโยค3ส่วนลาเด็กๆปลายทางกันไปดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงถ้าพร้อมแล้วปรบมือยกย้ายได้เลยต้นทางและปลายทางร้องเพลงไปพร้อมกัน1 2 3

3 ตัว

0: ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
1: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารปูม้าที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้โรงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมเลยเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่ต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากอ้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
2: ่โ
3: หสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รสอ.112แน่เลย

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไว้เอาไว้เจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซ่งโง่ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องของขวัญคุณย่านั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะคะนั่นก็คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆครั้งที่6แล้วนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูนุ้ยก็จะมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนการทำวัตถุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรที่จะพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญจากกิจกรรมที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะจากกิจกรรมเรื่องของขวัญคุณย่าชิ้นงานของเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะของขวัญของคุณย่าคืออะไรนะเป็นกรอบรูปนะคะซึ่งกรอบรูปก็จัดว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นตอนที่นักเรียนนะคะสร้างกรอบรูปหรือวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนได้นะคะพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญในการสร้างกรอบรูปนี้ขึ้นมาคะในลองช่วยกันคิดหน่อยค่ะเด็กๆได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะมาใช้ในการสร้างกรอบรูปชิ้นนี้ขึ้นมาไหนทุกคนลองมองไปที่กรอบรูปของกลุ่มตนเองค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลองมองแล้วลองดูซิทำไมกรอบรูปชิ้นนี้จึงสำเร็จเรียบร้อยเราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรมาสร้างกรอบรูปชิ้นนี้ขึ้นมาพอจะได้คำตอบหรือยังคะเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนมีใครตอบได้บ้างหนูเด็กลองมองสิคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะของขวัญคุณย่าแล้วเด็กๆสร้างกรอบรูปนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรมาสร้างกรอบรูปนี้ขึ้นมาใช้อะไรนะคะสมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะพอใจอยากได้กรอบรูปแบบไหนนะแข็งแรงมีน้ำหนักแล้วก็ทำไมด้วยล้มได้ยากใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นวัตถุที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้งานนั่นเองโดยที่นักเรียนนั้นนะคะได้สร้างกรอบรูปเหล่านี้ขึ้นมาโดยนะคะพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะหรือว่าการสร้างวัตถุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะไปพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่เราไปเลือกใช้มาสร้างวัตถุต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในวันนี้นักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆก็ได้ไปสร้างชิ้นงานตามที่ตัวเองออกแบบไว้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะบ้านของลูกแกะใช่ไหมคะและรวมไปถึงการสร้างกรอบรูปเป็นของขวัญให้กับคุณย่าด้วยนะคะแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้ยกตัวอย่างวัตถุของตนเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะว่าเด็กๆจะมีการเลือกใช้วัสดุมาสร้างวัตถุได้เหมาะสมหรือไม่นักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติมนะคะในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างกรอบรูปตามที่นักเรียนออกแบบไว้ซึ่งนักเรียนได้สร้างกรอบรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันให้ข้อเสนอแนะชิ้นงานของตนเองนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง 2. นะคะให้นักเรียนร่วมกันบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรหลังจากนั้นเราก็จะมานำเสนอคำตอบและบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานค่ะซึ่งการบันทึกผลการทำกิจกรรมในวันนี้เราจะบันทึกผลลงในใบงานที่8ในหน้าที่เท่าไหร่คะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 50
0: ในหน้า55นะคะซึ่งในใบงานที่8หน้า55นะคะนักเรียนก็จะมีส่วนที่มีพื้นที่ว่างนักเรียนเห็นพื้นที่ว่างๆไหมคะส่วนนั้นเราไว้ให้นักเรียนนะคะวาดรูปวัตถุที่นักเรียนต้องการอยากจะสร้างขึ้นมานะคะและมีบรรทัดด้านล่างให้นักเรียนนะคะได้เขียนข้อความเติมลงไปนะคะว่าการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของขวัญคุณย่านั้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างและนักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับการเรียนเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทั้งเขียนแล้วก็วาดรูปบันทึกกันค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้ไปบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรในใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่8ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า55นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับการสร้างกรอบรูปนะคะไปให้กับคุณย่าตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพอใจนะคะแล้วก็ชี้แจงวิธีการทำใบงานให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้คุณนุ้ยคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกรอบรูปที่นักเรียนนะคะได้สร้างกันขึ้นมานะคะที่นักเรียนสามารถสร้างแล้วก็สามารถไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะจากสถานที่จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้หรือไม่จากกิจกรรมนักเรียนได้สร้างแล้วก็ไปทดสอบใช่ไหมคะว่ากรอบรูปของนักเรียนนั้นมีน้ำหนักล้มได้ยากหรือไม่โดยใช้อะไรคะเราทดสอบโดยใช้อะไรคะเราทดสอบโดยการใช้พัดลมมาทำไมคะมาเป่าเราใช้ลมจากพัดลมเป่าให้กรอบรูปเป็นอย่างไรเพื่อทดสอบว่าล้มได้ยากหรือล้มได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานของนักเรียนบางกลุ่มก็ทำไมไม่ล้มแล้วก็ไม่ปลิวด้วยใช่ไหมคะแต่อาจจะมีผลงานนะคะกรอบรูปของนักเรียนบางกลุ่มที่ถูกล้มจากพัดลมแล้วก็ทำไมปลิวแล้วก็ตกลงมาจากโต๊ะใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจากอะไรคะสาเหตุที่โดนลมแล้วทำไมปลิวตกลงมากรอบรูปของนักเรียนอาจจะมีน้ำหนักเป็นอย่างไรมีน้ำหนักเบานะคะแต่ของเพื่อนบางกลุ่มที่ไม่ปลิวเลยอาจจะมีน้ำหนักของวัสดุนะคะทำให้ทำไมคะไม่สามารถปลิวได้หรือล้มได้ยากนะคะต่อไปค่ะกรอบรูปนะคะมีความแข็งแรงหรือไม่ตกแล้วแตกหรือไม่หรือไม่แตกนะคะอันนี้เราก็ทดสอบโดยการใช้อะไรด้วยใช้มือในการทดสอบใช่ไหมคะว่าวัสดุนั้นแข็งแรงหรือไม่แล้วก็ใช้ลมในการเป่าใช่ไหมคะใช้ลมเนี่ยมาพัดให้กรอบรูปสังเกตพอเมื่อเราตกทำไมคะตกลงมาที่โต๊ะแล้วกรอบรูปของนักเรียนแตกหรือพังหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่ากรอบรูปของนักเรียนแต่ละกลุ่มพังไม่เอ่ยพังไหมคะไม่พังพอหยิบมาแล้วก็ยังสามารถตั้งได้อยู่ใช่ไหมคะสามารถตั้งกรอบรูปไว้ได้อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเลือกใช้วัสดุเป็นอย่างไรนักเรียนเลือกวัสดุแบบไหนอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเลือกวัสดุที่มีสมบัติแข็งแรงมาใช้สร้างกรอบรูปทำให้ทำไมคะพอล้มหรือตกลงมาแล้วเนี่ยไม่พังนะคะค่ะนักเรียนคะนอกจากนะคะการเลือกใช้วัสดุมาสร้างกรอบรูปแล้วก็ยังมีนะคะส่วนอื่นๆประกอบด้วยนะคะว่าทำไมกรอบรูปของนักเรียนอาจจะเห็นผลว่าล้มแล้วไม่แตกไม่พังหรือบางกลุ่มล้มแล้วอาจจะพังอาจจะเป็นเพราะว่าลมที่ใช้ในการทดสอบของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะใช้พัดลมส่วนนักเรียนปลายทาง

0: างก็อาจจะใช้ลมจากอื่นๆนะคะดังนั้นผลการทดสอบที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปและความแข็งแรงของกรอบรูปนั้นนอกจากนะคะเลือกใช้สมบัติของวัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกรอบรูปไว้ด้วยกันด้วยนะคะเด็กๆสร้างกรอบรูปขึ้นมาก็จะมีส่วนประกอบใช่ไหมคะกรอบรูปของนักเรียนมีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนลองมองที่กรอบรูปของตนเองส่วนประกอบของกรอบรูปของนักเรียนมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบต่างๆของกรอบรูปมีอะไรบ้างนะทำไมกรอบรูปถึงตั้งได้เพราะมีอะไรเอ่ยเพราะมีอะไรคะทำไมกรอบรูปของนักเรียนถึงตั้งได้เพราะเราทำอะไรประกอบขึ้นมาทำอะไรคะเพราะเรามีขาตั้งนะคะทำไมเราจึงมองเห็นรูปด้านในได้เรามีส่วนไหนครับมีแผ่นพลาสติกใสปิดที่แผ่นรูปทำไมเราจึงใช้แผ่นพลาสติกใสปิดที่รูปภาพของเราจะได้เห็นภาพและในชีวิตจริงที่กรอบรูปชนิดต่างๆนะคะที่มีแผ่นปิดรูปนั้นนอกจากที่จะทำให้มองเห็นได้แล้วนะคะมองเห็นรูปที่อยู่ด้านในแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการกันฝุ่นด้วยนะคะเด็กๆ เพื่อที่ไม่ให้รูปภาพที่อยู่ในกรอบรูปนั้นนะคะเลอะนั่นเองค่ะหรือช่วยกันฝุ่นได้นะคะค่ะนักเรียนคะสาเหตุที่นักเรียนเลือกนั้นนักเรียนเลือกจากสมบัติของวัสดุมาใช่ไหมคะและนอกจากนี้มีแผ่นปิดรูปภาพแล้วก็ยังมีตัวโครงของกรอบรูปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าโครงกรอบรูปของนักเรียนติดกับขาตั้งได้อย่างไรนักเรียนทำอย่างไรคะนักเรียนใช้อะไรมาเป็นตัวช่วยให้กรอบรูปหรือส่วนต่างๆของกรอบรูปเนี่ยติดกันใช้อะไรคะมีการใช้กาวใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมคะนอกจากกาวใช้สก็อตเทปหรือเทปใสใช่ไหมคะติดเพื่อให้ทำไมขาตั้งนั้นสามารถติดกับตัวกรอบรูปได้นะคะดังนั้นถ้าหากนักเรียนใช้กาวหรือติดกาวไม่ดีกรอบรูปของนักเรียนก็อาจจะเป็นยังไงหล่มได้ง่ายแล้วเป็นไงด้วยถ้าตกลงมาแล้วก็อาจจะพังหรือหลุดได้ใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนติดเทปใสไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เป็นอย่างไรส่วนประกอบอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะแยกออกจากกันใช่ไหมคะดังนั้นความแข็งแรงนะคะนอกจากการเลือกใช้สมบัติของวัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในการยึดติดกับกรอบรูปด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้ผลของนักเรียนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะคะว่าคืออะไรกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุมาใช้ในการสร้างกรอบรูปนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถใช้สมบัติของวัสดุไปสร้างชิ้นงานอื่นๆนอกจากกรอบรูปได้หรือไม่ไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนสามารถใช้ความรู้นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของวัสดุไปสร้างอะไรได้อีกบ้างนอกจากกรอบรูปขอตัวอย่างหนึ่งคนค่ะในห้องเรียนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูนะคะเลือกสุ่มนักเรียนหรือให้นักเรียนที่อยากจะตอบคำถามนะคะยกมือขึ้นแล้วก็ตอบในชั้นเรียนได้เลยโดยยกตัวอย่างนะคะว่านักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของวัสดุนะคะไปสร้างชิ้นงานอะไรได้อีกบ้างนอกจากสร้างกรอบรูปน้องปลายก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องปลายหน่อยค่ะน้องปลายยืนตรงนั้นได้เลยนะคะ
1: สร้างบ้านค่ะ
0: สร้างบ้านเราเคยไปสร้างบ้านให้กับลูกแกะแล้วใช่ไหมคะและถ้าเราไม่ได้สร้างบ้านล่ะคะเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุไปสร้างอะไรได้อีกนอกจากบ้านและกรอบรูป
1: แก้วน้ำค่ะ
0: แก้วน้ำนักเรียนบอกว่าใช้แก้วน้ำนักเรียนยกตัวอย่างให้คุณครูนุ้ยหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหากนักเรียนจะทำแก้วน้ำนักเรียนจะไปเลือกวัสดุชนิดใดมาทำเป็นแก้วน้ำได้บ้าง
1: กระดาษลังค่ะ
0: กระดาษลังและเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่คะเห็นด้วยไหมคะมีใครจะให้ข้อ

0: ข้อเสนอแนะไหมคะมีใครจะให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะคะมีใครที่ไม่เห็นด้วยสามารถให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนได้มีไม่เอ่ยถ้าหากเป็นนักเรียนถ้านักเรียนไม่ได้ใช้กระดาษนักเรียนจะเลือกใช้อะไรทำเป็นแก้วน้ำอาหารนักเรียนยืนขึ้นได้เลยค่ะน้องบีดนักเรียนจะใช้อะไรคะ
1: พลาสติกค
0: ่
1: ะ
0: ใช้พลาสติกนักเรียนสามารถไปเลือกวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นแก้วน้ำได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เช่นอะไรคะยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยอะไรที่ทำจากพลาสติกแล้วเอามาทำเป็นแก้วน้ำได้บ้างมีเพื่อนช่วยตอบได้นะนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะยกตัวอย่างได้นะคะวัสดุอะไรบ้างที่เราใช้แล้วแล้วเราจะทิ้งแต่เราเอากลับมาทำเป็นสิ่งของใหม่พลาสติกนะคะลูกมีอะไรที่ทำจากพลาสติกและสามารถเอามาทำเป็นแก้วน้ำได้อะไรนะคะลูกขวดน้ำพลาสติกนักเรียนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเพราะอะไรทำไมนักเรียนจึงเลือกขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นแก้วน้ำเพราะว่าวัสดุชนิดนั้นมีสมบัติเป็นอย่างไรคะ
1: ใสครับ
0: ใสนะคะนักเรียนคะเวลาเราจะดื่มน้ำนักเรียนนั่งก่อนได้เลยค่ะเวลาเราจะดื่มน้ำเราจะต้องรินน้ำใส่แก้วใช่ไหมคะถ้าเราใช้กระดาษจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะรั่วใช่ไหมคะถ้าหากนักเรียนใช้แก้วน้ำที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกเวลาเรารินน้ำใส่ลงไปในแก้วจะเป็นอย่างไรหกไหมคะไม่หกแล้วแก้วก็จะเป็นยังไงด้วยยังแข็งแรงอยู่ไหมคะก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้านักเรียนใช้กระดาษมาทำเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำอาจจะแข็งแรงไหมคะแข็งแรงไหมคะลูกก็อาจจะไม่แข็งแรงอาจจะไม่เหมาะสมในการนำมาสร้างเป็นแก้วน้ำแต่ว่าแก้วน้ำบางชนิดก็มีที่ทำจากกระดาษใช่ไหมคะก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษที่นำมาใช้ในการทำแก้วน้ำด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนที่ตอบวันนี้ด้วยค่ะทั้งน้องปลายแล้วก็น้องบีดนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างได้ใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าหากนักเรียนจะสร้างชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นนอกจากกรอบรูปและบ้านนะคะเราวันนี้เราจะไม่วาดรูปกรอบรูปกับบ้านแล้วให้นักเรียนเลือกวัตถุมา1ชิ้นที่นักเรียนอยากจะสร้างและให้นักเรียนระบุนะคะว่าวัตถุชิ้นนั้นนักเรียนต้องการนำไปใช้งานอะไรและนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดมาใช้ในการสร้างวัตถุชิ้นนั้นโดยระบุชนิดของวัสดุให้คุณครูนุ้ยด้วยนักเรียนป.1ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะลูกในวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะเด็กๆสามารถคิดเป็นของตัวเองได้เลยว่าตัวเองอยากจะทำวัตถุชนิดใดและให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกผลลงไว้ในใบงานนี้ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุไปสร้างวัตถุต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะนอกจากวัสดุที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะวัสดุอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เรานะคะนำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้อีกนั่นก็คือหินซึ่งนักเรียนต้นทางของคุณครูนุ้ยนะคะตอนที่ออกแบบก็มีการใช้หินนะคะแต่ตอนที่สร้างกรอบรูปจริงๆยังไม่พบนะคะว่ามีกลุ่มไหนที่นำหินมาใช้เป็นส่วนประกอบแต่นักเรียนปลายทางก็อาจจะมีใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุและลักษณะของหินนะคะมาสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกตามคุณครูนุ้ยได้เลยให้นักเรียนเขียนบันทึกตามตัวหนังสือสีแดงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางและวาดรูปวัตถุ1ชิ้นตรงกลางและให้ระบุอะไรด้วยชนิดของอะไรคะลูกชนิดของวัสดุด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหยิบเล่มใบงานขึ้นมานะคะแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนทำกิจกรรมถึงไหนกันแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะคะก็ได้วาดรูปแล้วนะคะเกี่ยวกับวัตถุนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ไปเขียนชนิดของวัสดุที่นักเรียนนะคะจะเลือกนำมาใช้ในการสร้างวัตถุตามที่นักเรียนออกแบบไว้นะคะซึ่งให้คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะเขียนชนิดของวัสดุต่างๆนะคะบนกระดาษเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เลือกชนิดของวัสดุเหล่านั้นมาเขียนบันทึกผลลงในใบงานค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะเตรียมตัวนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนคุณครูปลายทางอาจจะเลือกนะคะชิ้นงานของนักเรียนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วออกมานำเสนอเป็นตัวแทนของห้องเรียนได้นะคะค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยให้เวลากับนักเรียนได้ไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งเล่มใบงานนะคะแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอผลการทำกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งห้องเรียนต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยก็ได้

เลือกตัวแทนเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าใครจะออกมานำเสนอเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆถ้าเลือกได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เตรียมตัวรอก่อนนะคะ

0: นักเรียนป.1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วให้ทั้งหมดนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
1: ตรงแล้ว
0: เรียบร้อยดีมากค่ะทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะให้เพื่อนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันในขณะที่เพื่อนนำเสนอเด็กๆที่น่ารักต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนุ้ยขอดูความพร้อมของแต่ละกลุ่มก่อนนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2นั่งตัวตรงเรียบร้อยดีมากค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นั่งเรียบร้อยนะคะกลุ่ม5ในขณะที่เพื่อนออกมานำเสนองานให้เพื่อนๆในกลุ่มตั้งใจฟังและงดการพูดคุยกันนะคะทำได้ไหมคะน้องเติร์ดน้องเติร์ดคะทำได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในขณะที่เพื่อนๆนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะและให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะคนแรกที่จะได้ออกมานำเสนอในชั่วโมงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยค่ะขอไมค์หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวน้องไอดีขยับมายืนตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็โชว์ผลงานให้กับเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะช่วยนะคะว่าน้องไอดีนั้นนะคะได้วาดรูปอะไรบ้างค่ะน้องไอดีน้องไอดีถือไมค์เดี๋ยวคุณนุ้ยถือให้ตอนนี้ผลงานบันทึกการทำกิจกรรมของเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสวยงามไหมคะสวยงามนะคะเดี๋ยวให้น้องไอดีเล่านะคะว่าน้องไอดีเลือกออกแบบวัตถุชนิดใดคะคืออะไรคะลูก
2: โลหะ
0: หนูวาดรูปอะไรเอ่ย
2: รถของเล่นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นรถของเล่นและรถของเล่นของนักเรียนประกอบไปด้วยวัสดุชนิดใดบ้างคะ
2: โลหะ
0: มีโลหะส่วนไหนที่ทำจากโลหะคะส่วนไหนเอ่ยส่วนตัวรถนะคะทำจากโลหะและวัสดุอื่นๆอีกไหมคะ
2: แก้วครับ
0: มีแก้วส่วนไหนที่ทำจากแก้วคะส่วนที่เป็นอะไรคะลูก
2: กระจก
0: กระจกของรถนะคะทำไมนักเรียนจึงเลือกโลหะนะคะมาทำเป็นตัวรถเพราะว่าอะไรคะ
2: มันแข็งแรงค่ะ
0: เพราะว่าแข็งแรงนะคะและเพราะอะไรนักเรียนจึงเลือกแก้วมาทำเป็นกระจกรถของเล่นเพราะว่าอะไรคะ
2: มันมองเห็นด้านนอกได้
0: มองเห็นด้านนอกได้แสดงว่ามีสมบัติอะไรเอ่ยมีสมบัติอะไร
2: ใส
0: สมบัติใสนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือยางนะคะไหนส่วนไหนที่ทำจากยางคะคืออะไรคะลูกส่วนของล้อรถใช่ไหมคะทำไมนักเรียนจึงเลือกส่วนของล้อรถทำจากยางคะลูก
2: มันหมุนได
0: ้อะไรนะคะลูก
2: มันหมุนได้
0: เพราะว่าหมุนได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าหากนักเรียนเลือกยางมาทำเป็นตัวล้อรถของเล่นก็จะทำให้ล้อทำไมคะเคลื่อนนะคะไปได้ง่ายด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะน้องไอดีสามารถวาดรูปได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนและสามารถชี้บอกชนิดของวัสดุต่างๆได้ครบไหมคะได้ครบไหมคะลูกได้ครบทุกส่วนประกอบนะคะแล้วก็สามารถบอกสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้ด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะคุณวิขอตัวอย่างอีกสักหนึ่งคนนั่นก็คือน้องนาราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาราหน่อยค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องนาราวาดรูปอะไรนะคะน้องนาราวาดรูปอะไรคะ
2: โต๊ะไม้
0: เป็นโต๊ะไม้นะคะเอ๊ะโต๊ะไม้ของน้องนะคะของน้องนาราทำจากวัสดุชนิดใดคะ
2: ไม้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม้นะคะไหนลองชี้หน่อยค่ะว่าส่วนประกอบของโต๊ะมีอะไรบ้างมาที่

0: นะคะตรงที่เป็นตัวโต๊ะใช่ไหมคะทำจากไม้และขาดโต๊ะล่ะคะ
1: ไม้
0: ทำจากไม้เช่นกันเพราะอะไรนักเรียนจึงเลือกไม้มาทำเป็นโต๊ะ
1: มันแข็งแรง
0: เพราะว่ามันอะไรนะคะลูก
1: แข็งแรงค่ะ
0: เพราะว่าแข็งแรงหรือมีสมบัติแข็งนั่นเองนะคะค่ะดังนั้นโต๊ะที่น้องอยากได้คือโต๊ะที่มีสมบัติอะไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงนะคะทำไมจึงเลือกโต๊ะที่มีความแข็งแรงเวลาเราใช้งานแล้วจะเป็นอย่างไรได้บ้าง
1: ไม่หัก
0: ไม่หักนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ได้นานใช่ไหมคะใช้งานได้นานด้วยนะคะถ้าหากว่าโต๊ะของนักเรียนนั้นแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นักเรียนคะผลงานของเพื่อนวาดรูปได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อนสามารถชี้บอกชนิดของวัสดุได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถบอกสมบัติของวัสดุได้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาราอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนลองช่วยครูนุ้ยสรุปกิจกรรมในวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้นักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับอะไรกันคะได้วาดรูปวัตถุต่างๆที่นักเรียนต้องการใช่ไหมคะโดยออกแบบโดยการวาดรูปภาพและมีการเลือกใช้วัสดุมาทำไมคะออกแบบชิ้นงานด้วยนะคะในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีวัสดุชนิดต่างๆมากมายเลยนะคะและวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือว่าแตกต่างกันทบทวนนิดนึงค่ะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะอะไรนะลูกไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังๆหน่อยค่ะอะไรนะวัสดุแต่ละชนิดอาจจะมีสมบัติที่มีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะการทำวัตถุต่างๆเราควรเลือกพิจารณาจากอะไรคะลูกในการทำวัตถุต่างๆเราควรเลือกพิจารณาจากอะไรคะในการทำวัตถุ1ชิ้นเราเลือกจากอะไรเหมือนกับที่นักเรียนออกแบบนักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยช่วยกันตอบก่อนเร็วค่ะใช้สมบัติของอะไรนะใช้สมบัติของวัสดุนะคะมาทำเป็นวัตถุนะคะดังนั้นการทำวัตถุต่างๆเราควรจะเลือกวัสดุที่มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้งานด้วยยกตัวอย่างเช่นน้องไอดีต้องการของเล่นทำรถของเล่นที่มีความแข็งแรงน้องไอดีก็เลือกโลหะที่มีสมบัติแข็งมาทำเป็นตัวรถและอยากเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในรถก็เลือกวัสดุที่มีสมบัติใสมาทำเป็นกระจกรถนะคะต่อไปค่ะเด็กๆซึ่งเรานะคะในการสร้างชิ้นงานต่างๆขึ้นมานะคะเราก็จะต้องมีการทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยนะคะว่าตรงตามความต้องการการใช้งานของเราหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการสร้างกรอบรูปพอใจอยากได้กรอบรูปที่แข็งแรงและล้มได้ยากเด็กๆก็จะมีการไปเลือกใช้วัสดุชนิดต่างๆที่มีความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักนะคะเพื่อทำให้กรอบรูปนั้นแข็งแรงและล้มได้นั่นเองซึ่งนะคะเราสามารถทดสอบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่สร้างขึ้นเมื่อเราพบปัญหาพบว่าชิ้นงานไม่ได้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้เราก็จะต้องมีวิธีการอะไรคะลูกถ้าหากชิ้นงานของเรามีปัญหาเกิดขึ้นพบความไม่แข็งแรงเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็อาจจะไปเลือกใช้วัสดุชนิดใหม่ให้เหมาะสมนะคะดังนั้นการทดสอบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขวัญของคุณย่าก็จบสิ้นแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปของเราในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะไปเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้านั่นเองค่ะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมามีดังนี้นะคะ 1. ใบกิจกรรมที่ 1. มองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าในหน้า 59 2. ม ใบงานที่1เรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะมี2หน้าด้วยกันนะคะเด็กๆหน้า61และหน้า62 3แผนภาพท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะในส่วนของข้อ3นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะอาจจะทำเป็นห้องเรียนก็ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูณัชยาหุ้นชิ้นหรือครูเอค่ะนักเรียนคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องรัชกาลที่9ตอนประหยัดนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. เล่าเกี่ยวกับความประหยัดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ 2. ยกตัวอย่างความประหยัดของตนเองค่ะ 3. เห็นผลดีของการประหยัดน้ำประหยัดไฟและใช้ของใช้อย่างประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีรูปภาพ1รูปภาพให้นักเรียนได้ดูกันค่ะนักเรียนปลายทางอยากดูรูปภาพกันไหมคะ
1: อยาก
0: นักเรียนในห้องนี้อยากดูด้วยไหมคะ
1: yeah.
0: อยากดูกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันค่ะว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: หลอดยาส
0: ี
1: ฟ
0: ัน หลอดยาสีฟันเป็นแบบไหนเอ่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนคะลูกมันแบนใช่ไหมคะมันถูกรีดแบนเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนล่ะคะใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้ไหมคะที่บ้านใช่ใช่ไหมคะบ้านไหนใช้หลอดยาสีฟันที่รีดแบนแบบนี้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะมีหลายบ้านเลยใช่ไหมคะที่มีการใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้และบ้านที่ไม่ได้ใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้คือหนูใช้แบบไหนคะ
2: แบบที่มันยังไม่หมด
0: แบบที่ยังไม่หมดแล้วหนูก็นำไปทิ้งเหรอคะหรือยังไงเอ่ย
2: เอามาใช้ต่อ
0: เอามาใช้ต่อแล้วก็บีบให้หมดใช่ไหมคะแต่หนูไม่ได้รีดแบนขนาดนี้ใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าหลอดยาสีฟันนี้เป็นของใครเอ่ย
2: ในหลวงร
0: ัชกาลที่9หนูทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นของในหลวงรัชกาลที่9หนูมั่นใจไหมคะ
1: ม
0: ั่นใจใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบุคคลในภาพนี้คือใครเอ่ยเด็กในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในหลวงรัชกาลที่9นี้เป็นพระมหากษัตริย์นะคะที่มีความในเรื่องของการอดออมแล้วก็ความประหยัดนั่นเองค่ะพระองค์มีเชื่อว่าอะไรมีใครทราบไหมคะใครทราบชื่อของพระองค์บ้างไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ทราบใช่ไหมคะหนูเรียกแต่ในหลวงรัชกาลที่9กันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพระนามของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรค่ะพระองค์นะคะชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะที่ท่านเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะที่มีในเรื่องของการประหยัดแล้วก็การอดออมนั่นเองค่ะนักเรียนคะไม่เพียงแต่หลอดยาสีฟันนะคะที่พระองค์ทรงประหยัดและก็รีดให้มันแบนแบบนี้ท่านยังมีการประหยัดในรูปแบบอื่นอีกค่ะนักเรียนอยากทราบกันไหมคะ
1: yeah.
0: อยากทราบใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปรับชมวีดิทัศน์ค่ะวีดิทัศน์นี้นะคะเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะในชื่อเรื่องว่าข้าวผัดนั่นเองค่ะใครเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนบ้างไหมคะมีใครเคยดูมาก่อนไหมคะลูก เคยฟังอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนไปรับชมวิดิทัศน์ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปรับชมวิดิทัศน์พร้อมๆกันค่ะ
3: หลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได
4: ้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน
0: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ค่ะภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดข้าวผัดค่ะเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานค่ะนักเรียนคะจากวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ในหลวงท่านทรงทำอะไรคะขอตัวแทนกลุ่ม4แล้วกันค่ะตัวแทนกลุ่ม4นะคะหนูจะตอบว่ายังไงคะจากวิดิทัศน์พระองค์ทำอะไรคะ
5: กินข้าวให้หมดครับ
0: กินข้าวให้หมดใช่ไหมครับมีตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะนักเรียนมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนคะจากวิดิทัศน์ทำไมคะ พระองค์มีการไปทรงงานที่ไหนเอ่ยเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะและท่านได้ทรงให้ตักข้าวผัดหนึ่งจานไว้ให้พระองค์ซึ่งข้าวผัดนี้เป็นข้าวผัดที่เหลือก้นกระทะแล้วจะมีคนกำลังจะไปหยิบข้าวผัดนั้นแล้วก็มีเสียงทหารพูดว่าข้าวผัดจานนั้นเป็นของพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงสั่งให้มาตักไว้นะคะนักเรียนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทำไมคะลูกมีความอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมคะไม่ถือตัวนั่นเองพระองค์สามารถทานข้าวผัดรวมกับประชาชนธรรมดาทั่วไปได้นะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์มีความประหยัดนั่นเองนะคะมีการช่วยประหยัดนั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ช่วยประหยัดในเรื่องอะไรทราบไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปร่วมตอบคำถามกันนะคะรวมด้วยช่วยกันตอบนั่นเองค่ะคำถามที่1 นะคะจากวิดิทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะนักเรียนกลุ่มไหนจะส่งตัวแทนตอบคำถามไหมคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5หยิบไมค์รอขึ้นมาเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่าจากวิดิทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะในวิดิทัศน์นี้ค่ะ
5: รูปภาพในหลวงครับ
0: อะไรนะครับ
5: เห็นรูปภาพในหลวง
0: เห็นรูปภาพในหลวงเห็นรูปภาพในหลวงแล้วในวิดิทัศน์อะค่ะเขาทำอะไรบ้างคะ
5: กินข้าวผัดให้หมดครับ
0: กินข้าวผัดให้หมดใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะในวิดิทัศน์ทำไมลูกเกิดเหตุการณ์ตักข้าวผัดไว้ใช่ไหมคะเพราะในหลวงเป็นคนสั่งให้ตักข้าวผัดไว้นั่นเองค่ะเพราะว่าพระองค์จะทานข้าวผัดรวมกับประชาชนนั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมพระองค์ถึงตัดสินใจทำอย่างนั้นคะกลุ่มที่2ใช่ไหมคะจะเป็นผู้ตอบกลุ่มที่2จะตอบว่าอย่างไรคะ
6: เพื่อประหยัดค่ะ
0: เพื่อประหยัดประหยัดในเรื่องอะไรลูก
6: เกี่ยวกับอาหารค่ะ
0: ประหยัดในเรื่องของการกินอาหารใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าพระองค์เนี่ยมีตัวอย่างในเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะเพราะถ้าการทำข้าวผัด1จานเนี่ยจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งลิตรค่ะนักเรียนคะข้าวผัดไม่ได้ใช้แต่เชื้อเพลิงอย่างเดียวนะคะข้าวผัดยังใช้อะไรอีกใช้ข้าวแล้วใช้อะไรอีกคะใช้อะไรเอ่ยใช้ไข่แล้วใช้อะไรอีกคะใช้ผักใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างทำไมลูกเป็นทรัพยากรถูกไหมคะทุกอย่างถ้าใช้หรือทำใหม่ทำไมคะก็จะต้องสิ้นเปลืองเพิ่มไปอีกนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูภาพนี้สิคะพระองค์ไม่ได้มีแต่เรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะหรือหลอดยาสีฟันเพียงอย่างเดียวพระองค์ยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นการประหยัดนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะ
1: ด
0: ินสอใช่ไหมคะ

0: ินสอทำไมเอ่ยกลุ่มไหนจะตอบคะขอตัวแทนกลุ่มละกันอากลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3จะตอบหนูหยิบไมค์ขึ้นมารอตอบได้เลยนะคะไม่ตอบใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไม่ตอบไม่เป็นไรค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นมารอตอบได้เลยนะคะคุณครูจะถามว่าจากภาพหนูเห็นอะไรบ้างเอ่ยในรูปภาพค่ะ
1: เห็นดินสอค่ะ
0: เห็นดินสอดินสอเหลือแท่งยาวหรือแท่งสั้นคะ
1: แท่งสั้นค่ะ
0: แท่งสั้นใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะทำไมลูกดินสอเหลือแท่งสั้นนิดเดียวคุณครูถามนักเรียนหน่อยว่าในปัจจุบันนักเรียนใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ไหมคะใครใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้บ้างยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะที่ใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ค่ะใช่แล้วค่ะพระองค์ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเหลาต่อไปได้แล้วพระองค์ก็คือเลิกใช้นักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ใช้ดินสอ1แท่งต่อ1เดือนค่ะใน1เดือนพระองค์ใช้แค่เพียง1แท่งเท่านั้นนะคะและใน1ปีพระองค์ใช้กี่แท่งเอ่ยเด็กๆพระองค์ใช้เพียง12แท่งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระองค์ประหยัดไหมลูก
2: ประหย
0: ัดใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนถ้าไม่เหลือขนาดเท่านี้หรือเหลือเยอะนักเรียนก็มักจะซื้อดินสอใหม่ใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้เกิดผลอย่างไรเอ่ย
2: เส
0: ียเปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของการใช้ดินสอแบบในหลวงมีผลดีอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่4หยิบไมค์ฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งนะคะเด็กๆคุณครูถามว่าถ้าหนูปฏิบัติในเรื่องของการใช้ดินสอแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรกับหนูบ้างคะ
1: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม
0: ่ประหยัดเงินพ่อแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะจะช่วยทำให้หนูทำไมคะประหยัดเงินไม่ต้องซื้อดินสอแท่งใหม่นะคะเพราะไม่ทำดินสอหายนั่นเองเพื่อนตอบได้ถูกต้องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนประหยัดในการใช้ดินสอก็จะประหยัดเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพรองเท้าของในหลวงรัชกาลที่9นักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์มีการซ่อมแซมรองเท้าทราบมาก่อนไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: นักเรียนปลายทางราคาทราบไหมคะว่าพระองค์มีการซ่อมแซมรองเท้าเป็นประจำค่ะนักเรียนคะพระองค์ไม่ได้มีรองเท้าเยอะแยะมากมายเหมือนกับนักเรียนถูกไหมคะนักเรียนมีทั้งรองเท้าอะไรเอ่ยรองเท้านักเรียนรองเท้าอะไรอีกเอ่ย
2: รองเท
0: ้าพละรองเท้าลำลองใช่ไหมคะที่เอาไว้ใส่อยู่บ้านหรือเอาไปเที่ยวถูกไหมคะแต่พระองค์มีเพียงรองเท้าเพียงคู่เดียวเพื่อเอาไว้ทรงงานนั่นเองค่ะนักเรียนคะพระองค์ถ้าพื้นมันพังพระองค์ก็จะเอาไปซ่อมที่ร้านรองเท้าเป็นประจำจนมันซ่อมไม่ได้พระองค์ถึงได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการซ่อมแซมรองเท้าแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรคะกลุ่มที่2จะตอบใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีการซ่อมแซมรองเท้าแบบในหลวงจะส่งผลดีกับหนูอย่างไรคะ
1: จะได้ไม่บาดเงินพ่อแม่
0: จะได้ประหยัดใช่ไหมคะไม่เปลืองตังค์คุณพ่อคุณแม่นะคะปรบมือให้กับเพื่อนผู้กล้าหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะประหยัดเงินนะคะเราไม่ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ได้มีการซ่อมแซมแต่นักเรียนซื้อใหม่เลยถือว่าเปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
2: เปลือง
0: เปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่เพราะหนูยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะหนูยังทำงานไม่ได้นักเรียนก็ต้องในฐานะที่เป็นลูกเราต้องทำไมลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินนั่นเองค่ะไม่มีเพียงแต่รองเท้ากับดินสอเท่านั้นนะคะพระองค์ยังมีในเรื่องอื่นอีกนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะหลอดยาสีฟันตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่ที่คุณครูเปิดภาพให้ดูภาพแรกใช่ไหมคะพระองค์ก็ประหยัดในเรื่องของหลอดยาสีฟันนั่นเองที่คุณครูถามนักเรียนไปนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของหลอดยาสีฟันของในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะกลุ่มไหนจะตอบคะขอเป็นกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5ฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของหลอดยาสีฟันจะส่งผลดีอย่างไรต่อนักเรียนคะ

0: ไม่เปลืองพ่อแม
1: ่ไม่อะไรนะคะ
0: ไม่เปลืองตังค์พ่อแม
1: ่ไม่เปลืองตังค์พ่อแม่ยังไงเอ่ย
0: จะได้ประหยัดเงิน
1: จะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดใช่ไหมคะก็คือเราต้องใช้ยาสีฟันให้หมดใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไมคะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองก็คือจะได้ไม่ต้องซื้อยาสีฟันบ่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักในการใช้ให้หมดหลอดนั่นเองนะคะไม่มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆยังมีอีกนะคะที่พระองค์ทรงประหยัดและอดออมนะคะนักเรียนดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรคะกล้องถ่ายรูปนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ซื้อกล้องถ่ายรูปเองเด็กๆทราบไม่เอ่ยไม่ทราบกันเลยใช่ไหมคะพระองค์ซื้อกล้องถ่ายรูปด้วยเงินของพระองค์เองค่ะพระองค์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อพระองค์เดินทางหรือไปทรงงานพระองค์จะสะพายอะไรไปด้วยลูกสะพายกล้องไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพระองค์เก็บเงินซื้อกล้องด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าสมเด็จย่าเนี่ยนะคะมีการทรงสอนพระองค์นั่นเองค่ะว่าให้รู้จักอดออมในสมัยวัยเด็กนะคะพระองค์ได้เงินไปกินโรงเรียนเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะพระองค์ก็มีการนำเงินนั้นไปหยอดกระปุกไว้ค่ะแล้วก็นำเงินที่หยอดกระปุกไปซื้อกล้องถ่ายรูปเองไม่เพียงแต่กล้องถ่ายรูปเท่านั้นนะลูกพระองค์ยังซื้อจักรยานด้วยตัวเองนะคะซึ่งเป็นเงินเก็บที่พระองค์ได้ทรงเก็บออมเอาไว้นั่นเองนักเรียนหนูเคยเก็บเงินแล้วซื้อเองไหมคะมีใครเก็บเงินแล้วซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างไหมลูกมีไหมคะมีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของการเก็บซื้อกล้องถ่ายรูปและจักรยานแบบในหลวงจะส่งผลดีกับนักเรียนอย่างไรคะตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะฟังคำถามของคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าหนูเก็บเงินออมในการซื้อกล้องถ่ายรูปและจักรยานแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะ
0: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ค่ะ
1: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะมีความภูมิใจนะคะที่ได้เก็บเงินได้สำเร็จแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ลดค่าใช้จ่ายนั่นเองนักเรียนคะถ้านักเรียนอยากได้ของอะไรสักหนึ่งอย่างนักเรียนจะต้องรู้จักอดออมแล้วก็ประหยัดนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันประหยัดนะคะคุณครูจะมีบัตรคำให้นักเรียนทั้งหมด5บัตรคำซึ่งเป็นเกี่ยวกับของใช้โดยให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าหนูจะประหยัดของใช้ที่หนูจับได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูปลายทางนะคะร่วมแจกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะลูกส่งตัวแทนออกมาจับฉลากจากคุณครูนะคะส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะเด็กๆนี่กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ยังไม่ส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะกลุ่มที่2ใช่มั้ยลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมาค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่5เชิญค่ะปกติถ้ามีการจับฉลากคุณครูจะให้กลุ่มที่1เป็นคนฉลากก่อนใช่มั้ยคะแต่วันนี้คุณครูขอเปลี่ยนค่ะให้กับกลุ่มที่5เป็นผู้จับฉลากก่อนค่ะวันนี้กลุ่มที่5จะเป็นผู้โชคดีในการจับฉลากอันแรกนะคะเดินมาค่ะลูกเลือก1อันค่ะโชว์ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าหนูได้คำว่าอะไรเอ่ยได้คำว่าอะไรคะเด็กๆโต๊ะกับเก้าอี้นักเรียนเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะโต๊ะกับเก้าอี
2: ้โต๊ะกับเก้าอี้
1: กลุ่มที่5ได้โต๊ะกับเก้าอี้นะคะเชิญกลับที่ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเป็นผู้จับฉลากโชว์เลยค่ะหนูได้อะไรคะ เสื้อผ้าและรองเท้าอ่านตามคุณครูนะคะลูกเสื้อผ้าและรองเท้าเชิญกลุ่มที่4เข้าด้านในค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะโชว์ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าน้ำและไฟฟ้าอ่านตามคุณครูลูกน้ำและไฟฟ้าเชิญเข้าที่ค่ะต่อไปค่ะเหลือ2กลุ่มแล้วกลุ่มที่2เชิญค่ะโชว์เลยลูกได้คำว่าอะไรคะโชว์เพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องเขียน
2: สม
1: ุ
2: ด
1: หนังสือ เชิญเข้าด้านในค่ะลูกต่อไปกลุ่มนี้ไม่ต้องเลือกแล้วค่ะเหลือคำสุดท้ายได้คำว่าอะไรเอ่ย
3: ของเล่น
1: ได้คำว่าของเล่นเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะของเล่น
2: ของเล่น
1: ค่ะเดี๋ยวนักเรียนเชิญเข้าด้านในนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมหนูช่วยกันคิดนะคะว่าหนูจะมีวิธีประหยัดยังไงเอ่ยในแต่ละคำที่หนูได้

0: นักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมกันไปใช่ไหมคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันประหยัดใช่ไหมคะคุณครูได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไมลูกระดมสมองในการช่วยกันคิดใช่ไหมคะว่าสิ่งของที่นักเรียนได้นักเรียนจะมีวิธีการประหยัดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มว่าหนูจะมีวิธีการประหยัดของที่ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งของวันนี้ตื่นเต้นไหม
1: ต
0: ื่
1: นเต้น
0: ตื่นเต้นว่าอะไรอ๋อตื่นเต้นว่าจะได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมคะส่งตัวแทนออกมาดีไหมคะ
1: ด
0: ีส่งตัวแทนก็ได้ลูกส่งตัวแทนมาสัก2คนก็ได้นะคะออกมาหน้าชั้นเรียนแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเพราะคุณครูจะต้องสุ่มก่อนปรบมือ1ครั้งพร้อมมั้ย
1: พร
0: ้อมมั้ยเอ่ยพร้อมแล้วใช่มั้ยคะกลุ่มที่1ของวันนี้กลุ่มอะไรคะเครื่องเขียนสมุดแล้วก็หนังสือค่ะกลุ่มไหนเอ่ยเชิญกลุ่มที่2ออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะเอาไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะแนะนำตัวเลยลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายถาปนวัตรีแสงชื่อเล่นชื่อพลอยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนัทถาพงชนัทค่ะชื่อเล่นชื่ออุ๋งค่ะ
0: เพื่อนได้เครื่องเขียนสมุดหนังสือหนูมีวิธีการประหยัดยังไงคะ
3: ดินสอใช้ให้มันหมดแท่งค่ะแล้วค่อยไปซื้อใหม
0: ่ดินสอใช้ให้หมดแท่งใช่ไหมคะแล้วสมุดกับหนังสือล่ะคะนักเรียนมีวิธีประหยัดยังไงคะ
3: ห้ามฉีกเล่นค่ะ
0: ห้ามฉีกหนังสือเล่นใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเครื่องเขียนสมุดและหนังสือเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนจะฉีกเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเปลืองทรัพยากรนั่นเองค่ะและดินสอล่ะคะนักเรียนสมควรทำอย่างไรคะใช้เหลือแท่งนิดเดียวใช่ไหมคะใช้เหลือแท่งนิดเดียวเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่2ที่จะออกมาในวันนี้กลุ่มไหนคุณครูไม่ทราบนะคะกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าค่ะกลุ่มไหนคะเชิญด้านหน้าชั้นเรียนเลยค่ะแนะนำตัวเลยค่ะลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคณสินไทยในค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะ
5: สวัสดีครับผมเด็กชายนันทวัฒน์ขำเขียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอีคิวครับ
0: หนูจะมีวิธีการประหยัดในเรื่องเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างไรคะ
4: ถ้าเสื้อผ้ามันขาดก็เย็บค่ะ
0: ก็เย็บและซ่อมใช่ไหมคะแล้วรองเท้าล่ะคะ
4: ขาดก็ไปซ่อมค่ะ
0: ไปซ่อมแซมใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเข้าด้านในค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนขาดนักเรียนสามารถจะเย็บเองหรือให้คุณพ่อคุณแม่เย็บให้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการประหยัดเงินนะคะแทนการซื้อใหม่ค่ะต่อไปกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มโต๊ะกับเก้าอี้ค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนได้กลุ่มโต๊ะกับเก้าอี้คะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยค่ะขยับมาตรงนี้ค่ะลูกแนะนำตัวค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายณัฐภูมินชื่อเล่นชื่อกัปตันครับ
0: หนูชื่ออะไรคะ
6: กัปตัน
0: น้องกัปตันนะคะนักเรียนผู้หญิงชื่ออะไรคะลูก
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อบุญญาพรนามสกุลพิศรค่ะชื่อเล่นชื่ออันนาค่ะ
0: ชื่ออันนาใช่ไหมคะกลุ่มหนูจะมีวิธีการประหยัดในเรื่องโต๊ะกับเก้าอี้อย่างไรคะ
6: ไม่เขียนโต๊ะครับ
0: ไม่ขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมครับแล้วถ้าขีดเขียนโต๊ะจะเป็นอย่างไรคะ
6: เละครับ
0: โต๊ะจะสกปรกใช่ไหมครับเวลาสกปรกเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องซื้อใหม่ไหมต้องซื้อใหม่ไหมคะ
6: ไม่นะไม่นะ
0: ไม่แล้วถ้าเก้าอี้มีการที่หนูไปโยนเก้าอี้แล้วเก้าอี้หักหนูจะทำยังไงเอ่ย
6: ซ่อม
0: มีการซ่อมแซมใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่ซ่อมแซมล่ะคะหนูจะทำยังไงเอ่ยถ้าไม่ซ่อมแซมหนูต้องเสียเงินซื้อใหม่ไหมครับเสียเงินซื้อใหม่ไหมครับ
6: ไม่ค่ะ
0: เสียเงินซื้อใหม่ไหมครับถ้าหนูไม่มีการซ่อมแซมเสียเงินไหมครับ
6: เสียครับ
0: เสียเงินซื้อใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนไม่มีการประหยัดเราก็จะต้องเสียเงินไปเรื่อยๆแล้วก็เปลืองเงินด้วยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเชิญนักเรียนเข้าไปด้านในค่ะต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ออกบ้างเอ่ยเหลือ2กลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวดูสิคะว่ากลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นในเรื่องของน้ำและไฟฟ้านั่นเองค่ะไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญนักเรียนหน้าชั้นเรียนเลยค่ะแนะนำตัวเลยลูก
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐวิชาชุลขันธ์ชื่อเล่นชื่อเอวาค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์บุญไทยชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: น้องอะตอมหนูจะมีวิธีการประหยัดน้ำและประหยัดไฟฟ้าอย่างไรคะ
9: ใช้ไฟเสร็จแล้วต้องปิดไฟให้เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วน้ำล่ะคะหนูจะทำยังไงคะ
9: ปิดน้ำ
0: ปิดน้ำทุกครั้งที่หนูไปไหนเอ่ย
9: ล้างมือค่ะ
0: ทุกครั้งที่หนูล้างมือใช่ไหมคะหรือหนูเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ต้องทำไมคะ
9: ปิดน้ำค่ะ
0: ปิดน้ำให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วไฟฟ้าเปิดอยู่หนูต้องทำยังไงคะในกรณีที่หนูไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วหนูเดินไปเจอไฟฟ้าเปิดอยู่หนูต้องทำอย่างไรคะปิดไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือนักเรียนไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นก๊อกน้ำมันเปิดอยู่นักเรียนจะทำอย่างไรคะ
1: ป
0: ิ
1: ดก
0: ๊อกน้ำให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มของเล่นค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนได้ไปเอ่ยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเชิญกลุ่มที่1ออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะ
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนันท์ภาชกศิริธารารามชื่อเล่นชื่อบีทครับ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชชมพูทูชื่อเล่นชื่อน้องใบภูค่ะ
0: นักเรียนจะมีการประหยัดในเรื่องของของเล่นอย่างไรคะ
10: เก็บของเล่นให้เป็นที่ครับ
0: เก็บของเล่นให้เป็นที่ใช่ไหมคะแล้วหนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอย่างไรคะ
10: ไม่ซื้อของเล่นครับ
0: ไม่ซื้อของเล่นใช่ไหมคะแล้วหนูต้องรักษาของเล่นไหมคะ
10: รักษาครับ
0: รักษาใช่ไหมคะถ้ารักษาของเล่นแล้วจะผลจะเป็นอย่างไรคะ
10: ไม่เปลืองตังค์พ่อแม
0: ่ไม่เปลืองตังค์คุณพ่อคุณแม่ซื้อใหม่นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญนักเรียนเข้าด้านในค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าของทุกอย่างนี้เป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยเสื้อผ้ารองเท้าดินสอเครื่องเขียนมีอะไรอีกคะเด็กๆของเล่นจะเห็นได้ว่าของพวกนี้เป็นของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนช่วยกันประหยัดจะเป็นอย่างไรคะ
12: ไม่เสีย
0: เงินของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปทั้งหมดแล้วนะคะงูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนควรรู้จักประหยัดเพราะอะไรคะกลุ่มไหนจะเป็นผู้ตอบเอ่ยกลุ่มที่สองใช่ไหมคะกลุ่มที่2นะคะฟังคำถามคุณครูใหม่อีกครั้งนะคะคุณครูถามว่านักเรียนควรรู้จักประหยัดเพราะอะไรคะ
13: เพราะจะได้ไม่เสียเงินพ่อแม่ค่ะ
0: เพราะจะได้ไม่เสียเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะ ถูกต้องค่ะเพราะพ่อแม่จะได้ประหยัดเงินนั่นเองเพราะว่านักเรียนทำไมคะยังหาเงินไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นหนูในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมในกิจกรรมของใบงานกันนะคะก็คือเป็นขั้นปฏิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนคะฟังคำชี้แจงจากคุณครูก่อนนะคะยังไม่ต้องหยิบใบงานขึ้นมานะคะฟังคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่6เรื่องในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตอนนั่นเองค่ะตอนที่1ให้นักเรียนนำภาพในหลวงรัชกาลที่9มาติดนะคะและคัดลายมือตามเส้นประตามข้อความที่ครูกำหนดให้ดังนี้ในหลวงรัชกาลที่9แบบอย่างของความประหยัดค่ะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ใช้เครื่องเขียนของเล่นของใช้อย่างเหมาะสมค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังค่ะ3เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเด็กๆคะนักเรียนดูใบงานของเราก่อนนะคะวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะคุณครูจะแจกรูปภาพในหลวงให้กับนักเรียนทุกคนและให้นักเรียนนำไปติดในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะส่วนตอนที่2ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในเรื่องของการประหยัดของใช้นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังคะเด็กๆ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เมื่อสักครู่นักเรียนได้ทำใบงานกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางโดยใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันค่ะภาพที่คุณครูให้นักเรียนนำไปติดใช่ไหมคะทุกคนในห้องนี้ติดภาพเรียบร้อยแล้วและมีการระบายสีแล้วใช่ไหมคะและคุณครูให้นักเรียนเขียนคำในเส้นปากคือคำว่าอะไรคะนักเรียนในหลวงรัชกาลที่9แบบอย่างของความประหยัดนั่นเองค่ะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปใช่ไหมคะว่าข้อไหนเป็นข้อที่มีการประหยัดในเรื่องของของใช้ที่นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างข้อที่1น้ำมนต์ใช้ดินสอเสร็จแล้วจึงนำไปเก็บในกล่องดินสอประหยัดไหมคะลูก
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: ประหยัดนะคะ2จินนี่นำตุ๊กตาหมีมาเตะเล่นแทนลูกบอลเพราะหาลูกบอลไม่เจอประหยัดไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: ไม่ประหยัด3ค่ะแนนทำกระดุมเสื้อหลุดหายไป1เม็ดจึงขอแม่ซื้อเสื้อใหม่ประหยัดไหมคะ
1: ไม่
0: ประหยัดนะคะจริงๆมันสามารถซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะ4แก้วตาใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดแล้วค่อยทิ้งประหยัดไหมคะ
1: ประหย
0: ัดนะคะถูกต้องค่ะมอสปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้ประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่6กุ๋งกิ๋งนำกระเป๋านักเรียนที่ซิปเสียไปให้ที่ร้านประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดนะคะก็คือนำซิปไปซ่อมใหม่นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่7ตนกล้าซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองที่ชำรุดเพียงเล็กน้อยถือว่าเป็นการประหยัดไหมคะ
1: ประหย
0: ัดนะคะ8ค่ะเต้ยใช้ดินสอจนหมดแท่งแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดข้อที่9ค่ะเจมทำยางลบหายทุกวันจนต้องซื้อใหม่บ่อยๆประหยัดไหมคะ
1: ไม
0: ่ประหยัดนั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะโดมเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องทุกครั้งถือว่าเป็นการประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดเพราะเป็นการรักษาทำอย่างไรเครื่องเขียนของเล่นของใช้จะใช้ได้นานนะคะก็คือใช้ให้ถูกวิธีเก็บให้เป็นที่จะได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสรุปบทเรียนเรื่องที่เราเกี่ยวกับการประหยัดนั่นเองนะคะคุณครูจะถามว่าของที่เราใช้เราจะใช้อย่างคุ้มค่าได้อย่างไรนะคะก็คือเราต้องใช้อย่างถูกวิธีค่ะไม่ทำหายเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะถ้ามีของเล่นหรือของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนทุกคนทำไมลูกก็ต้องช่วยกันประหยัดนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เรียนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยวันนี
1: ้
0: ในหลวงรัชกาลที่9ตอนอะไรเอ่ย
1: การประหย
0: ัดใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องไม่โกรธไม่หงุดหงิดนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะคุณครูปลายทางด้วยนะคะเตรียมให้นักเรียนในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่7เรื่องไม่โกรธแล้วก็ไม่หงุดหงิดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนนะคะในเรื่องของการประหยัดนิดนึงนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันไป

ประหยัดถ้าเห็นว่าห้องเรียนมีการเปิดไฟทิ้งไว้ก็ให้นักเรียนช่วยกันปิดค่ะหรือถ้ามีน้ำเปิดทิ้งไว้ก็ให้นักเรียนช่วยกันปิดด้วยนะคะถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะไม่มีอะไร

0: 1979พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันศิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันศิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: Good morning, student. How are you? Very good. Good morning, everyone. Welcome to English class with Teacher Gung. สวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเราไม่ English ออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: English
0: เยี่ยมวิชานี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างตอบเป็นภาษาอังกฤษไปเลยดังๆว่า
1: English
0: เยี่ยมค่ะและที่สำคัญการทักทายนะคะช่วงเช้าเจอกันกึดอะไรนะ
1: Good morning
0: ช่วงบ่ายเจอกัน
1: Good afternoon
0: ต้อง Good afternoon
1: Good
0: เยี่ยม Good afternoonเจอกันตอนเย็นครูกุ้งเจอกันที่ตลาดนัดบ่อยๆกึดอะไรนะพี่เติร์ดทักทายครูกุ้งว่าไงกึดอะไรนะคะ
1: Good evening
0: และตอนค่ำเข้านอนแล้วใช่ไหมเรานอนเร็วเด็กๆห้องนี้ครูกุ้งให้นอนเร็วแต่บางคนก็กี่ทุ่มนะฟินิกสี่ทุ่มหมู่สี่ทุ่มช้าไปต้องเร็วกว่านี้สองทุ่มครึ่งสามทุ่มกำลังดีโกรทฮอร์โมนก็จะได้ทำงานเด็กๆก็จะมาโรงเรียนเช้าอย่างสดชื่นนะคะอย่านอนดึกนอนดึกไม่ดีราตรีสวัสดิ์คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่า
1: Good night
0: Good night เยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆนำคำทักทายในช่วงเวลาต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องตามช่วงเวลาด้วยวันนี้ถ้าครั้งก่อนครูกุ้งเคยโปรยไว้แล้วว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียนเรียนเรื่องอะไรคือแบบถ้าเราชอบเค็มมันก็จะต้องเป็นรสชาติเค็มใช่ไหมคะเราจะมาเรียนเรื่องรสชาติกันซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องของเราก็จะเป็น taste of food เป็นรสชาติของเรานะคะวันนี้ยังมีครูกุ้งจะมีสื่อของจริงมาให้เด็กๆดูว่ารสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยถ้าจะชัดเจนเนี่ยจะเจออะไรบ้างเด็กๆดูที่ข้างหน้าของครูกุ้งเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นพริก
0: โอ้โหพริกเผ็ดไหม
1: เผ็ด
0: เนาะเห็นอะไรอีก
1: เกลือ
0: เห็นเกลืออยู่อ่ะถ้านับ one two three four เกลือจะอยู่ตรงไหนเอ่ย1 2 3 4
1: 3
0: โอเคเกลือของครูกุ้งไม่เหมือนชาวบ้านเป็นเกลือสี
1: ชมพ
0: ูใช่เป็นเกลือสีชมพูหรือเรียกว่าเกลือหิมาลายันหรือเกลือหิมาลัยเรียกได้หลายแบบมากเลยนะคะจะเป็น

0: รสชาติอีกรสชาติหนึ่งแต่ก็รสชาติจัดก็คือเค็มนั่นเองนะคะคุณกุ้งเอาไว้ปรุงอาหารที่บ้านด้วยเอ๊ะรู้จักอะไรอีกมีคนบอกว่าน้ำมะนาวแล้วยังมีอีกไหม
1: ม
0: ีอีกมีน้
1: ำ
0: ตาลชอบไหมชอบแสดงว่าเด็กๆทานหวานกันเยอะใช่ไหมคะทานหวานกันเยอะก็จะชอบรสชาติหวานหน่อยอ้าวมาดูอย่างแรกเลยอย่างแรกคืออะไรคะพริกเราเรียกภาษาอังกฤษว่า
1: ชิลี
0: รสชาติเป็นอย่างไร
1: เผ็ด
0: ทานได้ครูกุ้งเอาจริงๆครูกุ้งทานเผ็ดถ้าเด็กๆทานเผ็ดมากจะรู้สึกอย่างไรคะ
1: แสบท้อง
0: แล้วต้องทำไง
1: ก
0: ิน
1: น้ำ
0: ดื่มน้ำเยอะๆเคยมีคนบอกว่าถ้าสมมติเผ็ดมากๆนะให้ไปหยิบนมเนี่ยมาดื่มเลยก็จะทำให้แบบใช่ไหมเคยมีไหมคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าเผ็ดมากๆเนี่ยต้องไปดื่มนมนะความเผ็ดก็จะลดลงครูกุ้งก็เลยลองก็ดื่มไป2ถุงแล้ว3ถุงเข้าไปแล้วยังเผ็ดอยู่เลยเพราะว่าทานส้มตำแบบใช่ไหมส้มตำที่พริกเยอะๆนะโหเผ็ดแสบแต่ก็ไม่ดีต่อกระเพาะคุณหมอก็เลยบอกว่าครูกุ้งลดเผ็ดลงนะเดี๋ยวกระเพาะจะเป็นแผลเอาจะทำให้เราเจ็บท้องเนี่ยกระเพาะเราอยู่ตรงเนี้ยจะทำให้เราเจ็บท้องแสบท้องครูกุ้งก็เลยลดการทานเผ็ดลงนะคะสุขภาพของเราก็สำคัญเนาะถ้าทานรสชาติไหนจัดเกินไปสุขภาพเราก็จะไม่ดีอย่างที่สองคืออะไรคะ
1: น
0: ้ำตาลใครรู้บ้างว่าน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับกันเลย
1: sugar
0: โอเคน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีน้ำตาลสีน้ำตาลเคยเห็นไหมน้ำตาลอะไรคะ
1: น้ำตาล
0: อะไรน้ำตาลปี๊บก็มีใช่ไหมน้ำตาลปี๊บก็จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมเอาไปทำอะไรกันบ้างน้ำตาลปี๊บ
1: ทำส้มตำ
0: ทำขนมใช่ไหมคะยิ่งขนมไทยนะก็จะมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมเป็นหลักเลยนะคะเราก็แต่ทานเยอะๆดีไหม
1: ไม่ดี
0: เพราะอะไร
1: หวาน
0: เป็นมีเพื่อนบอกเป็นเบาหวานบอกว่าการทานน้ำตาลเยอะๆก็คือเข้าร่างกายถ้าเราไม่เผาผลาญเหมือนเดิมจะเป็นยังไงคะ
1: อ
0: ้วนเนาะแต่เราก็ต้องทานให้มันพอเหมาะนั่นเองบางคนชอบทานรสชาติหวานๆนะก็จะต้องทานเยอะหน่อยโอเมกชอบทานรสชาติไหนชอบทานหวานล่ะดูต่อค่ะนี่เป็นรสชาติที่ครูกุ้งชอบ
1: เค็ม
0: ใช่รสชาติที่ชอบแต่ก็ต้องลดลงเกลือภาษาอังกฤษเรียกว่า salt พร้อมกัน
1: salt
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า salt เนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรในภาษาอังกฤษถ้าเป็นรสชาติเค็มๆบางคนทานก๋วยเตี๋ยวเด็กๆทานก๋วยเตี๋ยวปรุงไหมคะ
1: ปรุง
0: ใส่อะไรบ้าง
1: น้ำตาล
0: โอ้โหนาวาหยิบอย่างแรกคือน้ำตาลใส่ไปเลยกี่ช้อน
1: 2 ช้อน 1 ช้อน
0: นิดเดียวพออ๋อมันเป็นกระปุกอ่ะใส่อะไรอีก
1: พริก
0: ใส่พริกโอ้โหทานได้ใช่ไหม
1: ได้
0: ทานได้ใส่พริกป่นเนาะแล้วใส่อะไรอีกคะ
1: น้ำปลา
0: ขาดไม่ได้ครูกุ้งนะถ้าหยิบอย่างแรกนะถ้าปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือปรุงอะไรก็แล้วแต่หยิบอย่างแรกคือหยิบน้ำปลาไม่เติมเลยครูกุ้งไม่ชอบน้ำตาลแต่ชอบทานขนมหวานนะแต่ไม่ทานแต่ปรุงอาหารเนี่ยไม่ชอบรสชาติหวานเลยแล้วใส่อะไรอีกใส่อะไรอีกคะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยต้องใส
1: ่
0: มะนาวเนี่ยมะนาวของครูกุ้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลัมแต่มะนาวเนี่ยก็จะมี2แบบให้รสชาติได้รสชาติเดียวก็คือรสชาติเปรี้ยวแต่ให้ได้2แบบก็คือถ้าเป็นอันนี้เราเรียกว่า
1: เลมอน
0: เราไม่เรียกเลมอนค่ะเราเรียกเลมอน
1: เลมอน
0: อ๋อโอเคพร้อมกันใหม่เลมอนแต่ถ้าอันนี้เราเรียกว่า
1: ล
0: ัมพร้อมกันใหม่ลัมเห็นไหมต่างกันไหมคะ
1: ต่าง
0: ส่วนใหญ่เห็นคุณแม่ทำกับข้าวคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวเด็กๆว่าคุณแม่จะหยิบอันนี้หรืออันนี
1: ้
0: ใช่คือเมืองไทยเราอันเนี้ยเป็นหลักเลยใช่ไหมใช่ไหมคะบางทีก็ยังแบบใส่ในน้ำทำน้ำมะนาวอ่ะเคยเห็นไหม
1: เคย
0: โอ้โหหั่นไปแล้วก็บีบใส่น้ำแข็งใส่เกลือไปนิดหนึ่งแล้วก็ปั่นกูดรสชาติเป็นอย่างไร
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: ๆเปรี้ยวรสชาติเป็นอย่างไรถามรสชาติเป็นอย่างไรเอวาตอบอร่อยแสดงว่าชอบทานเปรี้ยว ชอบทานไหมคะ

0: ใช่อันนี้ที่กูกุ้งบีบมาก็คือลามนั่นเองแต่ถ้าเป็นเลมอนนะกูกุ้งเคยทําแบบนี้ก็คือเอาเกลือทาล้างเลยนะล้างให้สะอาดเอาเกลือทาให้ผิวเขาแบบว่าสะอาดเอาเกลือทาล้างแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็เรียงใส่ขวดใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็พอตอนเช้าก็หยิบมา1ชิ้นฟึบใส่มันก็จะคือแช่ไว้ประมาณ2คืนแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็วางเข้าไปในแก้วแล้วก็เทน้ำร้อนโอ้โหมันชุ่มคอชื่นใจมากเลยแต่ต้องขัดผิวให้สะอาดนะขัดผิวตรงเนี้ยให้สะอาดแล้วก็เพราะมันแช่ทั้งผิวแล้วก็ฝานเด็กๆลองไปเสิร์ชหาดูใน Google ได้ว่าเอ๊ะเวลาเราทำแบบเนี้ยจะต้องมันมีเดี๋ยวนี้Google บอกหมดทุกอย่างเลยกุ้งอ่ะทำอาหารไม่เก่งแต่ Google สามารถบอกได้ว่าเอ๊ะถ้าทำอุปกรณ์นี้เราจะทำอย่างไรเตรียมได้อย่างไรนะคะนอกจากวันนี้กุ้งนำมาเสนอแล้วกุ้งอยากให้เด็กๆได้ชิมกันว้าวโอ้โหชิมกันเดี๋ยวอย่างแรกมงคลมาชิมอันนี้หน่อยมาโอ้มงคลมาเลยมงคลชิมอย่างแรกชิมอะไรคะพริกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าชิลีเอ๊ะมงคลอ่ะเอาเม็ดไหนดีเม็ดอวบๆโอนอ่ะหันหน้ามาหลับตานะชิมเลยอ่ะถือช้อนไว้เป็นของตัวเองเดี๋ยวกูกุ้งฟักที่ไหนหยิบไมโครโฟนให้กูกุ้งหน่อยมงคลรสชาติเป็นอย่างไรบอกเพื่อนๆปลายทางด้วย
1: เปรี้ยว
0: แล้วคิดว่าครูกุ้งตักอันไหนให้มงคลชิม
1: น้ำมะนาว
0: อยู่อันไหนเอ่ยชี้ให้ถูกเราเรียกภาษาอังกฤษว่าลามโอเคมงคลทายถูกไหมถูกปรบมือให้มงคลหน่อยฝากช้อนไปใช้ต่อได้เลยไปทำตุ๊กตาได้เนาะไปทำตุ๊กตาได้ไปต่อโอเมกมาด้านนี้โอเมกชอบรสชาติจากอะไรมากที่สุดคะอ๋อชอบรสชาติจากอันนี้มาดูกันนะว่าโอเมกจะทายถูกหรือเปล่าหันหลังเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ได้นิดเดียวพอนั่นแหละโอเมกหลับตาอาปากเฮ้ยโอเมกทำหน้าทำยังไงอ้าวถือไว้เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนสิ
1: หวาน
0: จริงหรือเปล่าไม่จริงมันต้องเป็นยังไงเพราะว่านี่กูกุ้งตักจากอันนี้นะตักจากอันนี้เป็นรสชาติอย่างไรคะ
1: หวาน
0: ยังหวานอยู่เหรออ่ะนั้นชิมอีกหนึ่งรอบนะดูกันจะหวานอยู่ไหมโอเมกทำเสียรสชาติแล้วเนี่ยลูกอ่ะปากไม่ต้องหลับตาแล้วรสชาติเป็นอย่างไรเค็มแล้วแหละได้เจอรสชาติจริงๆสักทีแสดงว่าเมื่อสักครู่กูกุ้งตักไปน้อยเนาะรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เค็ม
0: แล้วคิดว่ากูกุ้งตักจากสิ่งไหนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร salt พร้อมกัน salt โอเคไปเลยฝากช้อนไปด้วยเลยค่ะไปต่อเลยและต่อไปเป็นใครดีปันบอกปันอยากชิมปันแสบสุดไหมแสบสุดต้องอันนี้เลยปันแสบสุดอันนี้เลยได้ไหมไม่ได้แสบกระเพาะเนาะนั้นปันหันหลังดูซิว่าปันจะทานอะไรได้ชิมรสชาติอะไรปันหันหน้ามาหันข้างๆมาเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมอ่ะปากอุ้ยอบๆแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เค็ม
0: ตกลงว่าเด็กห้องนี้รสชาติเพี้ยนกันไปหมดเลยแสดงว่าครูกุ้งตักให้ชิมนิดเดียวเพื่อนๆบอกหน่อยว่าสิ่งที่ครูกุ้งให้ชิมอ่ะคืออะไรคะ น้ำตาล

0: จะต้องเป็นรสชาติอย่างไร
1: หวา
0: วานน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่า sugar
1: sugar
0: sugar
1: sugar
0: เยี่ยมแสดงว่าน้ำตาลต้องมีรสชาติอะไรลูก
2: หวาน
0: หวานเราไม่เพี้ยนกันนะแสดงว่าครูกุ้งอ่ะให้ชิมไปนิดเดียวอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกก้าของเราในวันนี้ตกลงว่าใครจะมาชิมอันนี้ดีคะโหกล้าขนาดนั้นเลยเหรอกูกุ้งไม่กล้าแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะแสบกระเพาะเอากูกุ้งยังไม่กล้าเลยวันนี้รสชาติที่นำมาให้ชิมนะคะคุณครูปลายทางลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูว่าสิ่งที่คุณครูปลายทางอาจจะมีจำนวนเด็กไม่เยอะสามารถตักให้เด็กๆชิมทั้งห้องได้เหมือนกันแต่ชิมเยอะดีไหมชิมน้ำปลาเป็นขวดๆเลย
1: ไม่
0: ได้โอ้ได้ไหมไม่ได้นะคะการทานเหมือนการทานอาหารถ้าทานรสจัดเกินไปเราก็จะแสบกระเพาะทานหวานเกินไปก็ไม่ดีกับร่างกายทานเค็มเกินไปโอ้โหมันน่าจะไม่ดีแน่นอนใช่ไหมคะทานเปรี้ยวเกินไปก็แสบเหมือนกันตอนเช้าบางคนทานแบบทานน้ำมะนาวเป็นลูกๆมาบอกว่าตอนเช้าท้องว่านทานน้ำมะนาวมากระเพาะแสบไหมคะแสบเนาะถ้าอย่างนั้นเด็กๆ you are what you eat ก็คือคุณทานอะไรจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พยายามทานอาหารที่รสไม่จัดก็พอได้ไหมคะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราที่ครูกุ้งนำมาเสนอแล้วเด็กๆจะบอกรสชาติเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะแน่นอนต้องบอกความหมายของคำศัพท์โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับรสชาติได้ออกเสียงคำศัพท์และพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติได้ครูกุ้งพยายามเน้นทักษะในการพูดฟังแล้วก็พูดให้ได้รวมถึงทักษะการเขียนแล้วก็จะมีใบงานให้พร้อมเลยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกโครงสร้างประโยคกันพูดให้ได้ตามโครงสร้างประโยคและเรียงประโยคให้ถูกต้องด้วยนะคะมาดูกันเลยเมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งนำเสนอไปมีสิ่งเหล่านี้หมดเลยสิ่งแรกเด็กๆจำได้ไหมเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเราไม่เรียกเลมอนเราเรียกว่าเลมอนพร้อมกันเลมอน
1: เลมอน
0: เลมอน
1: เลมอน
0: เลมอนขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรคะ
1: L
0: L ซาวโอเมกจ๋า L ซาวถ้าเราชิมรสชาตินี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรรสหน้าตาอย่างนี้ไหมตื่นเลยไหมเราจะตื่นเลยเนาะไปต่อเลยค่ะนี่เลยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่า
1: ชิล
0: ลี่อ๋อกูกุ้งลืมบอกถ้าบอกว่ารสชาติของเขาที่เราบอกกันเลมอนเลมอน is sour เลมอน is sour นี่เลยรสชาติของเขาเป็นภาษาอังกฤษเราจะนี่เลยคำนี้เลยค่ะเลมอน is sour เลมอน isSour Sour Sour โอเคเรียบร้อยรสชาติก็จะเปรี้ยวต่อไปสิ่งนี้เราเรียกว่าชิลีชิลีรสชาติของเขาจะเป็นอย่างไร
1: เผ
0: ็ดเราจะบอกเลยว่าชิลี is spicy ชิลี is spicy spicy คือ
1: เผ็ด
0: อ๋อบางทีเขาก็ใช้คำว่า hot เหมือนกัน chili is hotมันเผ็ดจนร้อนเลยใช่ไหมคะจะรู้สึกเผ็ดจนร้อนแต่ที่ครูกุ้งนำเสนอวันนี้ chili is spicy chili is spicy สิ่งแรกรสชาติเป็นอย่างไรนะ lemon is sour lemon is sour แต่ถ้า chili ล่ะ chili is spicy จำให้ได้นะไปต่อเลยค่ะนี่เลยขวดแบบนี้เขียนแบบนี้เราเรียกว่า salt
1: salt
0: ลงท้ายด้วย letter T ออกเสียงให้ชัดด้วย salt รสชาติเป็นอย่างไร salt คือเกลือ salt คือเกลือรสชาติจะต้อง
1: เค็ม
0: เราก็บอกเลยค่ะ salt is salty salt is salty salt is saltyไปต่อเลยเทลงมาแบบนี้สีขาวๆเราเรียกว่า sugar
1: sugar
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: เราเรียกหวานว่า

0: sweet.
1: Sweet.
0: Sweet. Sugar is sweet. Sugar is sweet. รสชาติหวานเด็กๆคิดว่าเราจะมาเชื่อมโยงกันนะว่าแต่ละรสชาติจะนึกถึงอะไรได้ไหมคะเราลองมาดูกันสิถ้า sweet เอาเสียงมั่มๆกัน sweet
1: sweet
0: รสชาติหวานนึกถึงอะไร
2: ขนม
0: คิดถึงอะไรคะ
2: candy
0: candy very good ตอบเป็นภาษาอังกฤษ good job candy พิซซ่าหวานหรอ no
2: กัม
0: อะไรนะคะ
2: กัม
0: โอเคกัมก็มีหลายรสชาติบางทีมันจะมีแบบซาวเวอร์ด้วยใช่ไหมดูนะครูกุ้งให้เชื่อมโยงออกมาเรื่องจริงไหม
2: จริ ง
0: Ice cream is sweet. Ice cream is sweet. อะไรอีกเรื่องจริงไหม
2: จริ
0: ง Apple is sweet. พร้อมกัน Apple is sweet. อีกนี่เลยที่เพื่อนตอบกุ้งมา Candy is sweet. เยี่ยมมากและอีกเลยค่ะชอบมาก Cake is sweet.ทั้งหมดนี้รสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: wow.
0: ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า sweet ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่า sweet very good ไปต่อเลยถ้ารสชาตินี้ salty นึกถึงอะไรได้บ้างเชื่อมโยงกับชีวิตพิซซ่านึกถึงอะไรอีก hamburger ใช่มีคนนึกถึงใครตอบปลาเค็มใครตอบปลาเค็มใช่เลยต้อง salty เนี่ยเป็นอาหารบ้านเราเลยอาหารของคนทะเลคนหัวหินใช่ไหมคะมาดูอย่างแรกเลยเราเรียกว่า potato chip แล้วก็คือโรยซอสไป potato chips are salty potato chips are salty ต้องใช้ are เพราะว่ามันมีหลายชิ้นใช่ไหมคะถ้า is คือมีชิ้นเดียวนะไปต่อนี่เลยปลาเค็มบ้านเราก็คือเอาปลาเนี่ยไปตากแดดใช่ไหมคะแล้วบางทีก็โรยเกลือนิดๆแล้วก็เก็บไว้เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่ให้ได้เอาไว้ทานนานๆเราเรียกว่า dry fish หลายตัวเราก็บอก dry fish are salty ไปต่ออีกนี่เลยน้ำปลาเค็มไหมfish sauce นะคะเค็มรสชาติเค็มเยอะเยอะดีไหม
2: ไม่ด
0: ีแต่ก่อนครูกุ้งเยอะมากเป็นคนทานเค็มมากต้องเค็มนำเลยตอนหลังก็ต้องเลิกเพราะว่าต้องการให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นไปต่อเลยค่ะ
2: พับข่าว
0: แล้วมันเค็มจริงไหม
2: จริ
0: งใช่ไหมแต่บางรสชาติที่นาวาสายหน้าเพราะนาวานึกถึงบางรสชาติที่เป็นรสชาติหวานถูกไหมคะแต่ที่ครูกุ้งนำเสนอเป็นรสชาติเค็มนะคะฉะนั้นรสชาติทั้งหมดนี้สิ่งที่ครูกุ้งนำเสนอทั้งหมดนี้รสชาติมันคือ salty พร้อมกัน salty ไปต่อรสชาตินี้ sour รสชาติเป็นอย่างไร
2: เปรี้ยว
0: คิดถึงอย่างแรกคิดถึง
2: สตรอเบอร์รี
0: ่โอเคมันเปรี้ยวไหมเอาจริงๆซาวไหมเนาะบางทีก็เปรี้ยวแต่บางพันก็จะหวานแต่มันก็ยังต้องมีติดเปรี้ยวนิดซาวพร้อมกันซาวมีอีกไหมเนี่ยแน่นอนเลยล่ามพร้อมกันล่ามและอันนี้เลยเคยนะกูกุ้งไปตลาดนัดซื้อมาโลหนึ่งโอ้โหเขาบอกหวานมากพอแกะออกมาชิมsour ก็คือมันเป็นยังไงคะ
2: เป
0: รี้ยวมากเคยเจอไหม
2: เคยเจอ
0: แบบส้มแบบออรเรนจ์แบบโหรสชาติแบบมันไม่มีความหวานเลยมันยังกับมะนาวเลยอ่ะใช่ป่ะยังมีอีกอันนี้เลยค่ะ
2: แมงโก้
0: แล้วเรียกว่าอะไรนะ
2: แมงโก้
0: เคยเจอไหม
2: เคยเจอ
0: แบบว่าพอเราช่วงบ่ายๆนะรู้สึกง่วงนอนไปหั่นมาเลยนะถ้ากินเข้าไป1คำทานเข้าไป1คำมันตื่นเลยไหม
2: ตื่น
0: อาหารทั้งหมดเนี่ยผลไม้เอ่ยผักเอ่ย

0: เอ้ยส้มเอ้ยเนี่ยเหล่านี้ถ้าเกิดเราง่วงนอนตอนบ่ายนะได้ทานสักนิดหนึ่งนะมันเป็นยังไงมันตื่นพร้อมกันรสชาตินี้ sour
1: sour
0: โอเคไปต่อไปต่อรสชาตินี้ spicy
1: spicy
0: นี่เลยค่ะโอ้เราเรียกว่าอะไรนะต้มยำกุ้งโอเคเผ็ดไหม
1: เผ
0: ็ดเนาะบางคนก็บอกว่าขอไม่เผ็ดนะคะบางคนบอกว่าต้มยำกุ้งใส่พริกเม็ดเดียวไม่ต้องทุบนะโรยมาแค่นั้นพอจะเผ็ดไหมเนี่ย
1: ไม่
0: เผ็ดเนาะอ้าวไปต่อเลยนี่เลยทานหมดนี่ท้องแสบแน่เลยอ่ะเด็กๆจำได้ไหมเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ชิล
0: ีเยี่ยมมากจำรสชาติได้บ้างยังจำได้บ้างยังถ้ารสชาติเปรี้ยวเราเรียกว่า sourรสชาติเผ็ด
1: spicy
0: รสชาติเค็ม salty และเหลือรสชาติอะไรนะคะหวานหวานเราเรียกว่า sweet sweet คำว่า sweet บางทีก็แทนด้วยของหวานเหมือนกันนะคราวนี้มาดูเลยค่ะ speaking practice ของเราจะฝึกการพูดดูจากรูปเด็กๆเห็นคำว่าอะไรคะ saltSalt is salty. Salt is salty. เกลือรสชาติเค็มเกลือรสชาติเค็มใหม่พร้อมๆกัน Salt is salty.
1: Salt is salty.
0: อันนี้ล่ะใครจำได้เราเรียกว่า sugar.
1: Sugar.
0: Sugar is sweet.
1: Sugar
0: is sweet. น้ำตาลรสชาติ
1: หวาน
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมแต่สักครู่เมื่อสักครู่โอเมกบอกว่าเกลือรสชาติหวานใช่เปล่าไม่ใช่โอเมกเพี้ยนแล้วเนี่ยตอนนี้เนาะไปต่อเลยค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่า
1: lemon
0: lemon is sour lemon is sour lemon รสชาติเปรี้ยวและสุดท้ายนี้ก็คือ
1: chili
0: is spicy chili isspicy นี่ครูกุ้งพาอ่านกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะพากันดูว่าโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเด็กๆจะเรียงได้ถูกต้องไหมเก็บช้อนที่ครูกุ้งให้เลยค่ะมงคลเอามาเล่นเนาะยังไม่ใช่ช่วงเวลาเล่นนะคะเก็บไว้บางคนบอกว่าอ๋อช้อนพลาสติกครูกุ้งเอาช้อนพลาสติกมาใช้เยอะจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เด็กๆนำกลับไปแล้วก็ประดิษฐ์ตุ๊กตากลับมาให้ครูกุ้งดูด้วยได้ไหมให้เป็นได้มีประโยชน์นะคะได้ใช้ของใช้ที่เหลือใช้ให้มีประโยชน์ไปดูกันเลยค่ะว่ารูปที่ครูกุ้งนำเสนอนี่เลยสิ่งแรกเราเรียกว่า
1: ชิล
0: ีต่อไป salt ต่อไป sugar ต่อไป lemon และคำศัพท์ครูกุ้งมีตรงเลยคำแรก chili is spicy salt isSalty, sugar is sweet, lemon is sour. คราวนี้ครูกุ้งเอารูปออกเอารูปออกแล้วแล้วครูกุ้งจะเรียกมาทีละ3คนถ้าครูกุ้งนำเสนอรูปไหนถ้าครูกุ้งนำเสนอรูปไหนต้องหยิบประโยครูปนั้นมาเรียงให้ถูกต้องได้ไหมคะง่ายเกินไปเด็กๆบอกง่ายเกินไปนั้นครูกุ้งสลับที่แล้วกันเนาะเอาให้ยากๆเลยดูสิจะหาเจอไหมสลับที่เลยยากยังยากยังโอเค easy or hard
1: easy
0: โอเครูปแรกเตรียมตัวเลยนะ3คนคำนี้เลยค่ะโอเคขอเป็นน้องเนยตังๆแล้วก็นารา3คนมาเลยดูซิจะหยิบถูกไหมอ้าวทราบไหมว่าคำไหนบอกเพื่อนได้เลยทราบไหมช่วยกัน spicy นาราได้ไหม ได้ไหมลูกได้ไหม
2: ข้างบน
0: โอเคหยิบไปเลยอ้าวได้แล้วไปเรียงเลยค่ะได้แล้วไปเรียงเลยโอเคอ้าวครูกุ้งเรียงด้วยครูกุ้งเรียงด้วยในห้องช่วยเป็นคุณครูให้หน่อยได้ไหมคะ Right or wrong
1: Right
0: Right และประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรนะต้องอ่านว่าอย่างไรนะลูกเราขอ3คนนี้อ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยอ่านให้คุณครูในห้องฟังหน่อยได้ไหมคะโอเมกเก็บช้อนเลยค่ะดูซิอ่านว่าอย่างไรครับประโยคนี
3: ้ Chili spicy
0: Chili is spicy อ่านว่าอย่างไรคะ
3: Chili is spicy
0: Very good
3: Chili is spicy
0: Very good 3คนนี้อ่านถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยไปแล้ว Chili is spicy อ้าวเก็บเลยไปเก็บที่ไปต่อไปต่อสลับอีกหน่อยได้ไหมคะ
1: yeah.
0: ได้นะครูกุ้งสลับอีกหน่อยแล้วกันเนาะ ง่ายเกินไปใช่ไหมฮะครูกุ้งสลับนะ เอาให้ยากๆหน่อยแล้วกันเนาะ พร้อมรูปต่อไป next picture 1 2 3ยากไหมไม่ยากขอน้องปายปั้นดินแล้วก็ใบพลูมาเลยค่ะน้องปายปั้นดินใบพลูช่วยกันนะคำนี้จะบอกว่าอะไรเอาช่วยเพื่อนหน่อยคำนี้จะต้องรสชาติอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรไม่ใช่โอเคไปมีเพื่อนกระซิบออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพลอยอ้าวเรียงเลยค่ะเรียงอย่างไรโอเคครูกุ้งมายืนเรียงเป็นนักเรียนพร้อมๆกันนะเรียงถูกหรือเรียงผิด right or wrong
1: right
0: ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรนะคะ
1: lemon is
0: sour lemon is sour โอเคมาเรามาฟังเสียง3คนนี้อ่านกันพร้อมนะคะ
3: lemon is sour
4: lemon is
0: sour
4: sour
3: Lemon is sour.
0: โอเคเสียงนี้อาจจะออกยากสักนิดหนึ่งเพื่อนๆเรียงถูกแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคป้ายเก็บเลยเก็บเลยต่อไปต่อไปสลับที่ให้มันยากขึ้นยากขึ้นไหมเนี่ยNext picture. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: 1 2 3ไม่ต้องบอกเพื่อนนะฟินิกเติร์ดหันษามาเลยค่ะง่ายมากหยิบอีสก่อนเลย sugar คำไหนได้ไหมแล้วเหลือคำว่าอะไรคำไหนช่วยฟินิกหน่อยน้องช่วยฟินิกหน่อยอีกคำที่เหลือคืออีกคำที่เหลือคือ
5: ไม่ใช่
0: นั่นคือซอสตี้ค่ะชูการ์มันต้องเป็นยังไงสวีทโอเคไปเลยเรียงประโยคให้ถูกต้องถือดีๆค่ะพี่เติร์ดถือดีๆตั้งงี้ตั้งบัตรคำด้วยถ้ามันคว่ำพี่เติร์ดอย่าคว่ำงี้อย่างเงี้ยโอเคประโยคนี้เพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิด right or wrong
1: right
0: เราอ่านประโยคนี้ว่าอย่างไรคะคุณครูอ่านกันไม่ได้เลยเหรอจ๊ะที่เชื่อทั้งหลายแลอ่านได้ไหมจ๊ะ
1: ได้
0: อ่านว่า

0: Sugar is sweet. พร้อมๆกันไหม Sugar is sweet. Sugar is sweet. มาฟังเสียงฟินิกซ์กันเลยค่ะ
1: Sugar is sweet.
0: Sweet.
1: Sweet.
0: Sugar.
1: Sugar is sweet.
2: Sugar is sweet.
0: Sugar is sweet.
2: Sugar is sweet.
0: Okay. Very good. 3คนนี้ปรบมือให้หน่อยค่ะไปเก็บที่เดิมไปต่อไปต่อรูปสุดท้ายเดาได้ไหมว่าเป็นรูปอะไร
3: เกล
0: ือเกลือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า salt เราเรียกว่า
3: salt
0: อ้าวขอเลยถ้วยฟูเอวาแล้วก็แก้มมาเลยค่ะ3คนถ้วยฟูเอวาแก้ม salt isเหลือคำไหนเพื่อนบอกแล้วไปเรียงประโยคให้ถูกต้องเลยค่ะหยิบขึ้นมาข้างหน้าหน่อยลูกหยิบขึ้นมาข้างหน้าตรงเส้นเลยโอเคเพื่อนเรียงประโยคว่าอย่างไรคะเอ้าไม่มีสัญญาณตอบรับกันซะงั้นเลยมงคลเพื่อนเรียงประโยคว่าอย่างไรคะปั้นดิน salt isSalty, salt is salty. มาฟังเสียงทั้ง3คนอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: Salt is salty.
0: Very good.
1: Salt is salty.
2: Salt is
0: salty. Okay, very good. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยไปเลยเก็บเข้าที่เลยค่ะไปต่อนะคราวนี้เราจะมาดูครูกุ้งฝากเก็บอันนี้ได้ลูกปลายไว้ที่โต๊ะนู้นคราวนี้เราจะมาดูเราฝึกเรียงกันแล้วเราจะลองมาฝึกเรียงประโยคกันบ้างถ้าประโยคแบบนี้ครูกุ้งผิดหรือถูก
3: ผ
0: ิดหรือถูกคะ
3: ผ
0: ิดมันเรียงถูกหรือเรียงผิดเนี่ยลูก
3: ผ
0: ิดคำสั่งก็บอกว่า rearrange the words in the correct order ถ้ามีหมายเลขครูกุ้งมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3คำขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวสังเกตง่ายๆครูกุ้งให้ง่ายคำขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นต้องเป็นหมายเลขอะไรก่อนเลยคะ3ซอลแล้วเขียนเลยเต็มช่อง salt ตัวทีต้องเต็มช่องไหมคะไม่เต็มนะเป็นตัวเดียวแล้วหมายเลข3ไปแล้วไปต่อที่หมายเลขอะไร2ก็คืออ่ะหมายเลข2หรือหมายเลข1 1เออหมายเลข1 is อ่ะ1ไปแล้วแล้วต่อไปด้วยหมายเลข
3: 2
0: 2คำหมายเลข2อ่านว่าอะไรนะลูก
1: salty
0: อ่านว่าอะไรนะ
3: salty
0: salty salt is salty แค่นี้ต้องอย่าลืมใช่จบประโยคเนาะอ่านประโยคพร้อมๆกันประโยคนี้ครูกุ้งเขียนออกมาอ่านว่า salt is salty ไปต่อเลยค่ะประโยคที่2คำนี้เลยเรียงมาถูกหรือผิดผิดอีกแล้วหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ต้องขึ้นต้นด้วยหมายเลขอะไร number 2 อ่านว่าอะไรเนาะใครจำได้ sugar
3: sugar
0: และต่อด้วยหมายเลขอะไรหมายเลข3 is และคำที่3 number 1 อ่านว่าsweet อ่านว่า sweet โอเคเยี่ยมมากแล้วก็ลงท้ายต้องมีเยี่ยมเลย sugar isSweet ไหนอ่านพร้อมๆกันหน่อยว่าอะไรนะลูก
3: Sugar
0: is sweet คราวนี้หมดยังยังไม่หมดถ้านี้ล่ะ
4: ผ
0: ิ
4: ดเหม
0: ือ
4: นเด
0: ิ
4: ม
0: ขึ้นต้นจะต้องเป็น Chili Chili และอะไรต่อคะ Is หมายเลขอะไร3ใครบอก number 2 is และคำสุดท้ายต้องเป็นคำว่า
4: spicy
0: Very good. พอยเสียงดังฟังชัด. Spicy.

0: 4
1: พ้อย
0: โอ้พ้อยเสียงดังฟังชัดมากลงท้ายประโยคต้องมี
1: จุดฟูลสต็อป
0: ประโยคนี้อ่านว่า Chili is 5-4 คราวนี้มาที่ใบงานของเด็กๆ เลยค่ะหยิบใบงานวันนี้ใบงานที่8นะคะเด็กๆมีใบงานไหมมีวันนี้จะต้องนำรสชาตินำรสชาติไปเติมให้ได้นะนำรสชาติไปเติมให้ได้ไม่ยากอะไรเด็กๆไม่ยากเนาะเรามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันดีกว่าคำสั่งบอกว่า complete the sentences with the correct words ก็คือให้เด็กๆเขียนเติมคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับประโยค Are you ready?
1: Yes, I am
0: เยี่ยมเลยเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกเลย sour
1: Sour.
0: เราง่ายๆเลยคำที่สอง sweet.
1: sweet
0: คำที่สาม salty.
1: salty
0: คำที่สี่ spicy
1: spicy
0: อ้าวดูข้อที่หนึ่ง lemon is อ้าวครูกุ้งเขียนหมายเลขให้ข้างบน 1, 2, 3, 4 lemon is number 1เราอ่านคำนี้ว่า sour อ้าวเราเอา number 1ไปเติมเลยค่ะ lemon is sour ไปต่อเลยนะไม่ช้านะคะนัมเบอร์วันไปเรียบร้อยแล้วค่าทิ้งไปเลยดีกว่าเราจะได้ไม่สับสนเนาะไปต่อนัมเบอร์ทูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: Chili
0: is Spicy number 4โอเค number 4เติมเลยค่ะ spicy chili is spicy ง่ายเนาะง่ายใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆเรียงประโยคแล้วก็คำศัพท์ชัดเจนแล้วต่อไปข้อที่3 salt is อะไรคะ salt isSalty เยี่ยมมาก Salty number 3อ้าวค่า number 4ทิ้งก่อน Salty number 3Salt is salty มีการบ้านเหมือนกันนะวันนี้ถ้าเขียนเสร็จเด็กๆต้องกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะได้นะประโยคที่อ่านเนี่ย4ประโยคนี้จะต้องกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะข้อที่4อ้าวเอาซอสที่ค่าทิ้งเนาะและเหลือคำว่าอะไรคะ
1: sweet
0: เหลือคำว่า sweet ต้องคู่กับ sugar พร้อมกัน
1: sugar
0: is sweetวันนี้ไปงานเด็กๆ easy or hardeasy ใช้หมดและเอาค่าทิ้งหมดเลยง่ายๆเลยวันนี้ใบงานของเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆจะต้องกลับไปอ่านที่บ้านด้วยได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำให้เรียบร้อยนะและพรุ่งนี้ส่งครูกุ้งนะคะ

0: มาเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบเพื่อที่กลับไปบ้านจะได้อ่านได้เก็บเด็กๆเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะมาอ่านพร้อมๆกันกับครูกุ้ง Read together with the teacher พร้อมไหมนับ1ถึง10พร้อมๆกันเร็ว1 little 2 little 3 little Indians 4 little 5 little 6 little Indians 7 little 8Number one, read together. One. Lemon is sour. Number two. Is
1: spicy.
0: Salt is salty. Sugar is sweet. Very good. สี่ข้อนี้เติมที่โรงเรียนแล้วต่อไปเด็กๆจะต้องกลับไปอ่านที
1: ่
0: ปันปันอ่านได้ไหมคะได้นะแค่อ่านให้คุณแม่ฟังนะคะแค่อ่านให้คุณแม่ฟังได้ไหมปันดินปันดินได้ไหมจ๊ะได้นะต้องไปอ่านให้คุณพ่อฟังนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนวันนี้บอกรสชาติอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะแรปอัพในช่วงสุดท้ายครูกุ้งสรุปให้แล้วว่าถ้ารสชาตินี้เราเรียกว่าอะไรนะรสชาตินี้เราเรียกว่าอะไรลูก
1: ส
0: วีทและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: เค้ก
0: ประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรเค้ก is sweet ยังมีอะไรที่เป็นสวีทได้อีกคะ
1: ไ
0: อศกรีมแคนดี้แอปเปิลกัมมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมที่รสชาติสวีทเนี่ยแอปเปิลไปแล้วเจลลี่โอเคเจลลี่ก็ได้เหมือนกันทานบ่อยๆดีไหม
1: ไม
0: ่ดีเนาะเดี๋ยวติดคอคุกกี้ก็ได้เหมือนกันอ้าวแล้วถ้าอันนี้ล่ะเนี่ยคือประเทศไทยของเราแดดดีเราก็จะใช่เราก็จะเก็บถนอมอาหารมันเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหมือนกันใครจำได้บ้างว่าคำนี้เราอ่านว่าอะไรคะ dry fish โอเคประโยคนี้อ่านเลยค่ะ dry fish is salty dry fish is salty แต่ถ้า dry fish is คำนี้คือต้องเป็นปลาเค็มแค่ตัวเดียวนะปลาตากแห้งแค่ตัวเดียวปลาเค็มแค่ตัวเดียวแต่จากรูปกี่ตัวหลายตัวต้องใช้ are dry fish are salty dry fishare salty ถ้ามากกว่า1อ่ะใช้ are ทันทีเลยนึกถึงถ้าเป็น salty อย่างเงี้ยนึกถึงอะไรได้อีกนึกถึงชีวิตจริงอ่ะเฟรนช์ฟรายน้ำปลาพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เกลืออะไรอีกคะชีวิตจริงมีอะไรได้อีก
1: ซีอิ๊ว
0: ใช่ซีอิ๊วก็มีรสเค็มใช่ไหมคะใช่เชื่อมโยงชีวิตจริงเนี่ยเด็กๆพยายามนึกถึงว่าอาหารอะไรเครื่องประกอบอะไรหรืออาหารอะไรเครื่องปรุงอะไรที่มีรสเค็มอีกพยายามเชื่อมโยงให้ได้นะคะในครั้งหน้าเราก็ยังเป็น Taste of Food เหมือนเดิมเป็นในครั้งที่สองของเรา The Second นะคะวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆได้ชิมรสชาติที่เด็กๆได้ชิมครูกุ้งก็จะพยายามให้ชิมน้อยๆใช่ไหมโอเมกให้ชิมน้อยๆจนโอเมกบอกว่ารสชาติเค็มเป็นหวานเลยใช่ไหมรสชาติหวานก็กลายเป็นเค็มจริงๆแล้วก็คือครูกุ้งพยายามถนอมเด็กๆก็คือไม่อยากให้ชิมเยอะเหมือนกันคุณครูปลายทางลองดูนะคะใช้วิธีการของครูกุ้งในชั้นเรียนลองใช้บัตรคำที่เตรียมไว้เรียงประโยคให้ถูกต้องเด็กๆก็จะเข้าใจโครงสร้าง

0: ประโยคเหมือนกันรวมถึงฝึกพูดวันนี้ต้องกลับไปฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะในเด็กปลายทางอย่าลืมกลับไปอ่านจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบว่าเรียนอะไรและบางทีที่บ้านนะน่ารักก็จะเสริมเติมมาให้ด้วยใช่ไหมคะไอดีใช่ไหมโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ Thank you everyone
1: Thank you teacher

0: สืบทอดไว
1: ้ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านป่าคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทำนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสารศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสารไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสารของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เป็นหนึ่งในพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆนะครับผมขอขอบคุณสมเด็จพระนันเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำเนี่ย

0: เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเด็ดขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปี

0: ที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรอ่ะช่วยอ่านนิดนึงสถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิดไม่เกิน100ดังนั้นเรื่องราววันนี้ที่เราจะทำไมครับเรียนรู้กันนั้นสถานการณ์ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการอะไรครับวันนี้การลบนั้นการลบการลบเป็นอย่างไรเนี่ยการลบใครจำได้สถานการณ์การลบมีอะไรบ้างการลบโดยการทำไมนะ
1: เปรียบเทียบ
0: มีอะไรอีกเอาอะไรนะเอาออกแล้วก็การหาผลลบทำไมครับในลักษณะของสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่เป็นการที่เรารู้ส่วนรวมก็คือรู้จำนวนทั้งหมดแล้วก็รู้ทำไมครับส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็คือรู้จำนวนของสิ่งของกลุ่มในกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำไมครับนำลบออกก็จะได้สิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งในลักษณะของที่เป็นทำไมครับส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนย่อยดังนั้นก็มีหลายลักษณะเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์นะว่าเปรียบเทียบที่เพิ่งเรียนไปจากครั้งที่แล้วก็ทำไมครับมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้เป็นการลบเสมอไปอาจจะเป็นการบวกก็ได้นะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์นะส่วนใครที่อาจจะยังอ่านไม่คล่องนะครับเด็กๆก็ต้องฝึกฝนและในเรื่องของการอ่านเพราะว่าเราต้องใช้ในเรื่องของการอ่านมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเรียนรู้กันแล้ววันนี้นะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการลบนะหาคำตอบแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การลบให้ได้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาทำไมครับเรียนรู้บางคนบอกว่าอาจจะทำไมครับทบทวนเพียงอย่างนั้นเองเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับทำได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะ
1: สองตา
0: ดูสองหูฟัง
1: ส
0: มองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ ไม่
0: เข้าใจให้ถาม
1: กล
0: ับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับนะขอเสียงดังฟังชัดเลยนะเอานะ1 2 3
1: 2

0: ปรบมือนะครับให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเด็กๆครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็ต้องทำไมเนี่ยต้องทบทวนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การลบเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสถานการณ์ว่าอย่างไรช่วยอ่านนิดนึงเข็มหรือเปล่าขอเอมอเข็มไม่โทร
1: เข้ม
0: เข้มมีปลาทอง16ตัวตออะกอตักขายไป4ตัวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเข้มมีปลาทอง16ตัวตักขายไป4ตัวตักขายไปจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตักขายไปแน่นอนเลยลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการทำไมครับเอาทำไมเนี่ย
2: เอา
0: ออกตักขายไปจากจำนวนที่มีอยู่เห็นไหมครับ16ตัวตักขายไป4ตัวนะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าเข้มเหลือปลาทองกี่ตัว
1: 12
0: แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเหลือ12ตัวทำอย่างไร

0: ดีอะเอาอะไรมาลบกันเอาอะไรมาลบกัน
1: 16 ลบด้วย 4
0: นะครับไม่ยากเลยนะครับเด็กๆก็นํา16ลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย4ก็คือนําจํานวนปลาทองทั้งหมดที่เข้มมีลบด้วยจํานวนที่ทําไมครับตักออกไปตักออกไปกี่ตัวละ
1: 4
0: ตัวเราก็นํา16ลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย4อันนี้เห็นไหมครับเป็นวิธีการวางแผนที่เราจะคิดคำตอบต่อไปแล้วนะวิเคราะห์แล้วเป็นทำไมครับสถานการณ์การลบนะเอาละนะครับพอจะรู้แล้วว่าอะไรต้องทำไมครับลบด้วยอะไรนะคราวนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ง่ายมากเลยง่ายมาก16ลบด้วยโอ้โหเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 12
0: คิดยังไงเนี่ยได้12ตัวลบน้อยๆแบบนี้นับถอยหลังก็ได้16ไว้ไหนๆครับไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 4
0: แล้วนับถอยหลัง16แล้ว15 14 13 12ตอบ
1: 12
0: ตอบ12เห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยสามารถที่จะทำไมครับหาคำตอบหรือหาผลลบแนวตั้งได้ไหมหาผลลบแนวตั้งก็ได้นะครับหรือบางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับตอบปั๊บเลยส่วนรวมส่วนย่อยบางคนอาจจะใช้วิธีการที่หลากหลายในการที่จะหาคำตอบนะก็ความรู้ที่เคยเรียนรู้กันไปแล้วก็สามารถนำมาใช้หาผลลบได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับลองมาดูเลยนะบางคนบอกว่าใช้วิธีการนับถอยหลังคราวนี้นะครับลองมาดูวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการนับถอยหลังบนเส้นจำนวนนะครับนั้นเพื่อความชัดเจนเนาะ16ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่บางคนบอกว่าเอาไว้ในใจอาจจะทำไมครับยังไม่เห็นภาพก็อาจจะต้องใช้เส้นจำนวนนะสตาร์ทเลยบึ้นๆไปที่เท่าไหร่ครับ
1: 16
0: จาก0ไปที
1: ่
0: 16เป็นตัวอยู่หน้าสุดตัวอะไรนะไปที่ตัวตั้งก่อนเลยลบทำให้ทำไมนะ
1: น้อยลง
0: ก็ต้องทำไมครับเดินหน้าหรือถอยหลัง
1: ถอยหล
0: ังถอยหลังบนเส้นจำนวนกี่ครั้ง
1: 4คร
0: ั้งครั้งละ1จำนวน4ครั้งนะครับอ้าวถอยหลังครั้งที่1
1: 15
0: ถอยหลังครั้งที่2
1: 14
0: ถอยหลังครั้งที่3
1: 13
0: และถอยหลังครั้งที่4
1: 12
0: ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับดังนั้นตอบได้แล้ว16ลบได้4ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 12
0: นะครับก็คล้ายๆกันเลยกับที่เรานับถอยหลังที่เอาไว้ในไหนครับไว้ในใจเหมือนกันเลยก็เหมือนกับที่เด็กๆใช้เส้นจำนวนเลยก็เอา16ไว้ในใจแล้วก็นับถอยหลัง4ครั้งเห็นไหมชูขึ้นมา4ที่เราจะนับถอยหลังก็จะทำให้เราทำไมครับไม่สับสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กๆต้องมีพื้นฐานจำนวนที่แม่นยำนะถึงจะทำไมครับนับถอยหลังได้คล่องนั่นเองนะก็ต้องฝึกฝนนะครับใครที่ยังไม่คล่องก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตอบได้แล้วใช่ไหมว่าเข้มเหลือปลาทองกี่ตัวนะเข้มเหลือปลาทอง
1: 12ต
0: ั
1: ว
0: 12ตัวนะครับก็หาได้จากอะไรล่ะครับ16ลบด้วย4ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 12
0: ก็อาจจะใช้วิธีการที่หลากหลายนั่นเองนะได้คำตอบมาแล้วยากไหมครับเนี่ยวันนี้
1: ไม่ยาก
0: เลยดังนั้นวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การลบนะดังนั้นเราก็เรียนรู้กันไปแล้วบ้างนะในคำสำคัญของสถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่เป็นในลักษณะของการลบเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะฝึกฝนได้แล้วก็วันนี้นะเพียงแต่จำนวนอาจจะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆก็ใช้วิธีการต่างๆนั่นเองเรามาดูต่อนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับเข้มเหมือนเดิมแต่มีปลากี่ชนิดแล้วเนี่ย
1: มี
0: ปลา2ชนิดอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: เข้ม
0: มีปลาทอง16ตัวมีปลาเสือ12ตัวพอมีทำไมครับสิ่งของ2กลุ่มต้องนำมาทำไมกันแน่เลยเนี่ยถึงจะเป็นการลบต้องนำมาทำไมกันถ้าถามว่าเข้มมีปลาทั้งหมดนี่ก็ต้องเอามาทำไมครับถ้าเราถามว่าเข้มมีปลาทั้งหมดต้องเอามาทำไม
1: รวมกัน
0: ถ้าบอกว่ามีปลาทั้งหมดกี่

0: ตัวต้องเอามารวมกันแต่ถ้าจะเป็นการลบต้องถามว่าไงดีอะ
1: เข
0: ้
1: ม
0: เข้ม
1: มีปลาทองมากกว่าปลาเส
0: ืออ่าเข้มมีปลาทองมากกว่าปลาเสือกี่ตัวหรือเข้มมีปลาเสือน้อยกว่าปลาทองกี่ตัวก็ต้องนำมาทำไมครับเปรียบอะไรกันล่ะ
1: เป
0: รียบเทียบกันจึงจะเป็นสถานการณ์การลบดังนั้นเพียงแต่สถานการณ์เพียงเท่านี้อาจจะเป็นการบวกก็ได้อาจจะเป็นการลบก็ได้ใช่ไหมครับนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเอ๊ะกับการที่เราจะทำไมครับถามในส่วนที่โจทย์ถามนั้นเขาถามว่าจะทราบได้อย่างไรล่ะครับว่าเข้มมีปลาทองมากกว่าปลาเสือกี่ตัวจะทราบได้อย่างไรก็ต้องนำมาทำไมกันล่ะต้องนำมาเปรียบเทียบกันดังนั้นพอเปรียบเทียบก็พอเปรียบเทียบแล้วก็ต้องนำมาทำไมการลบกันก็เอาอะไรลบอะไรล่ะพอเปรียบเทียบคุณแม็กเคยสอนไปแล้วก็เอาจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที
1: ่น
0: ้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วเราก็จะมาตอบในส่วนที่มากกว่าหรือส่วนที่น้อยกว่าขึ้นอยู่กับส่วนที่จะทำไมครับขึ้นอยู่กับส่วนที่จะถามนั้นเราก็จะนำจำนวนปลาทองนะที่มีมากกว่าลบด้วยจำนวนปลาอะไรครับจำนวนปลาเสือที่มีน้อยกว่าก็คือ16ลบด้วยลบด้วย12ง่ายมากเลยนะครับ
1: เหล
0: ือเท่าไหร่นะบางคนบอกว่าตอบได้เลยเอาประโยคสัญลักษณ์ว่าไงข้อนี
1: ้
0: 16ลบด้วย12เท่ากับเท่าไหร่บางคนบอกว่ามองปุ๊บนับต่อได้ไหมเนี่ยตัวลบมากๆทำไมครับเคยสอนไปแล้วนะนับต่อง่ายกว่าใช่ไหม12ก็อาจจะนับต่อไปหาอะไรครับ16หรือบางคนบอกว่าชอบนับถอยหลังก็นับถอยหลัง12ครั้งก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนบอกว่าเพิ่งเรียนไปเลยการหาผลลบแนวตั้งได้ไหมครับได้ไหมการหาผลลบแนวตั้งก็ได้เดี๋ยวแม็กลองสาธิตให้ดูเลยนะการหาผลลบในแนวตั้งขอแอบทดด้านบนเลยนะ16ลบด้วย12เอาด้านข้างเลยก็ได้ตรงนี้เลยใกล้ๆก็ตั้งเลย16 1ในหลัก16ในหลักลบด้วย
1: 12
0: แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับขีด1เส้น2เส้นเป็นคำตอบนะลบลบลบหลักไหนก่อน6ลบด้วย2ได้ไหมนะได้ไหมนะได้ไหมครับทำไมถึงลบได้ล่ะตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลย6ลบด้วย2เหลือ4นะครับเหลือ4ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วมาลบที่หลัก10 10ลบด้วย1 10 0 10ตอบเห็นไหมครับหาผลลบแนวตั้งก็ทำไมครับได้เช่นเดียวกันนะบางคนบอกมองปุ๊บตอบปั๊บก็ได้นะครับอาจจะเกิดความชำนาญก็ตอบได้เลยส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็สามารถหาผลลบได้หลากหลายวิธีเลยนะเรามาดูต่อนะครับหาคำตอบโดยใช้วิธีการนับต่อเอาละครับเรามีเส้นจำนวนมาให้ดูนะ16ลบด้วย12นะครับนั้นวิธีการนับต่อเราจะนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งนะวิธีการนับต่อเราก็มาดูว่านับต่อไปกี่ครั้งก็จะเป็นผลลบนั้นนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องไม่เหมือนการนับถอยหลังนะถ้าเป็นการนับถอยหลังจะสตาร์ทเครื่องไปหาตัวตั้งใช่ไหมคราวนี้เรานับต่อนับต่อจากอะไรล่ะครับตัวลบก็ต้องสตาร์ทเครื่องไปที่ตัวลบนะครับคือเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: แล้วก็นับต่อไปจนถึงตัวตั้งคือ16ก็นับต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ12 13 14 15แล้วก็16นับต่อกี่ครั้งนับต่อไปกี่ครั้งนับต่อไป4ครั้งเห็นไหมครับถึงตัวตั้งแล้วคือ16ก็มาดูจำนวนที่นับต่อคำตอบก็จะทำไมครับเท่ากันกับจำนวนที่นับต่อนั่นเองนะหรือใครถนัดวิธีนี้นะครับบางคนอาจจะ

0: ทำไมหลงลืมไปละไม่ค่อยได้ทำไมครับใช้วิธีการนับต่อก็ทำไมครับอาจจะใช้วิธีการนับแบบนี้ก็ได้ในกรณีฟังดีๆนะในกรณีที่ตัวลบมากๆใกล้เคียงกับตัวตั้งนับต่อว่าจะทำไมครับง่ายกว่านั่นเองนะไม่ยากไม่ยากก็ได้คำตอบแล้ว16ลบด้วย12ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 4
0: เหลือเท่ากับ4นะครับไม่ยากเลยเอาล่ะนะก็นับต่อก็ได้คำตอบแล้วนะไปต่อนะครับดังนั้นนะครับตอบได้แล้วว่าเข้มมีปลาทองมากกว่าปลาเสือกี่ตัว
1: 4
0: ตัวนะครับเนาะก็หาจาก16ลบด้วย12ผลลบที่เหลือเท่ากับ4ยากไหมครับไม่ยากนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยสถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะครับเอาละมีปลาเอาละเอ๊ะมีปลากี่ตัวมีปลากี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 5 + 510อ๋อ1 2 3 4 5 5 + 5 10 10 + 10
1: 24
0: 20เท่าไหร่เนี่ย
1: 24
0: บางคนมองปุ๊บก็ตอบเลย24เอาละ24ตัวมีปลา24ตัวเอ๊ะแสดงการเอาออกไปเท่าไหร่ครับเอาออกไป
1: 8
0: ถ้าจะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อนี้จะสร้างว่ายังไงดีเนี่ยสร้าง
1: แต่24มีปลา24ต
0: ั
1: ว
0: ใครมีปลาดีบีดมีปลาเท่าไหร่นะครับ
1: 24ต
0: ั
1: ว
0: บีดมีปลา24ตัว
1: เอาไปขาย
0: เออเอาไปขาย8ตัวถามว่าอะไรดี
1: บ
0: ีด
1: มีปลากี่ตัว
0: เหลือบีดเหลือปลาทั้งหมดกี่ตัวแบบนี้ก็ได้นะครับเหลือเท่าไหร่บางคนบอกได้คำตอบเลยใช่ไหมลองมาดูนะว่าสถานการณ์เขาว่ายังไงบ้างชื่ออะไรเนี่ยกออิมอกิมมีปลา24ตัวแบ่งให้เพื่อนไป8ตัวถามว่าอะไรดี
1: กิม
0: เหลือปลาดังนั้นกิมเหลือปลากี่ตัวล่ะ
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: ก็เอาอะไรล่ะครับ24ลบด้วยอะไรล่ะจำนวนที่เอาออกคือเท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: เหลือเท่ากับ16ตัวยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นนะครับเพราะเหตุใดนักเรียนจึงใช้การลบในการหาคำตอบครับเพราะอะไรถึงเป็นการลบล่ะดูจากสถานการณ์แล้วทำไมถึงเป็นการลบ
1: เอาออก
0: นั่นแหละเอาแหละคำว่าอะไรอ่ะ
1: แบ่งให้เพื่อน
0: ถ้าสังเกตดีๆแบ่งให้เพื่อนจำนวนของเราเป็นไงครับ
1: ลดลง
0: นะดังนั้นสถานการณ์นี้จึงเป็นสถานการณ์การลบเห็นไหมครับเราอยากรู้ในส่วนที่เหลืออยู่พอให้เพื่อนไปแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่เราก็ทำไมครับใช้การลบเข้ามาช่วยเลยก็ไม่ยากเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เรามาดูต่อนะครับสถานการณ์ต่อมาใครเนี่ยเข้มมีปลา75ตัวจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแบ่งปลาให้วิน35ตัวเข้มมีปลา75ตัวแบ่งปลาให้วิน35ตัวแบ่งอีกแล้วแสดงว่าแบ่งไปแล้วจำนวนเป็นไงเนี่ย
1: ลดลง
0: ต้องเป็นสถานการณ์อะไรเนี่ยอันเนี้ย
1: การลบ
0: เห็นไหมครับจำนวนลดน้อยลงนะเด็กๆก็วิเคราะห์ได้แล้วนะครับดังนั้นจะทราบได้อย่างไรว่าเข้มเหลือปลากี่ตัวรู้ได้แล้วรู้ได้ยังไงอะ
1: เอา75
0: ลบด้วยอะไรล่ะครับ

0: บางคนบอกว่าลบเลยใช่ไหมมองปุ๊บรู้เลยใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการเราก็จะนำจำนวนปลาของเข้มลบด้วยจำนวนปลาของทำไมครับที่ให้วินไปก็คือนำ75ลบด้วย35นะจำนวนปลาของเข้มก็จะทำไมครับลดน้อยลงเอาประโยคสัญลักษณ์ช่วยครูแม็กหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้อะไรเอ่ย75ลบด้วย75ลบด้วย35ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 40
0: เหลือเท่ากับ40บางคนบอกว่ามองปุ๊บตอบปั๊บเลยบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยบอกว่าเอาหลักหน่วยดูดีๆนะหลักหน่วยลบหลักอะไรครับหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลัก10ลบหลักอะไรครับหลัก10 5ลบ5 5ลบ5 70ลบด้วย30 40ตอบเท่าไหร่แล้วเนี่ย40แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะหาผลลบในแนวตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่ยากเลยนะครับคราวนี้ดูต่อเลยนะครับจะให้นักเรียนหาคำตอบนะของ75ลบด้วยเท่าไหร่ครับ35โอ้โหครูแม็กใบ้ไปแล้วตอบเท่าไหร่เนี่ย
1: 40
0: ตอบ40พาหาผลลบไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ได้คำตอบเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการนะถ้าใช้แผ่นตาราง10ตารางหน่วยนะบางคนอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนลองดูนะ75ก็ตั้งเลย70กับกี่หน่วยละครับ5หน่วยเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เอาออก35ก็คือ30กับอีก5หน่วยเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 40
0: เหลือ40เห็นไหมครับหาผลลบก็ได้ทำไมครับได้40เท่ากันเลยนะดังนั้นจำนวนมากๆพอทำไมครับใช้อุปกรณ์ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าจำนวนอุปกรณ์ก็อาจจะทำไมครับค่อนข้างมากนะนั้นเราก็อาจจะหาผลลบในแนวตั้งหรือลบทำไมครับให้ตรงหลักก็ได้นะก็จะได้คำตอบดังนั้นเข้มเหลือปลากี่ตัวกี่ตัวรวดเร็วเหลือปลา
1: 40
0: ตัวก็หาได้จากทำไมครับ75ลบด้วย35ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 40
0: เหลือเท่ากับ40นะครับเราก็อาจจะหาผลลบได้หลากหลายวิธีนั่นเองนะไปต่อเลยนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆครับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกนะครับก็จะเป็นสถานการณ์การลบก็สามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นเห็นไหมครับมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เอาออกไปขายแบ่งให้จำนวนเป็นไงครับลดลงก็เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกนะครับก็สามารถนะใช้การลบเข้ามาช่วยได้เลยในส่วนของการแก้ปัญหานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับลองมาดูสถานการณ์ต่อมานะครับคราวนี้มี2คนมีใครกับใครเนี่ยแจ็คกับใครจอโอโจแจ็คมีปลา
1: 42
0: ตัวโจมีปลา58ตัวนะครับทำยังไงให้เป็นการลบถามว่าอะไรดีเนี่ยต้องนำมาทำไมถึงเป็นการลบเนี่ย
1: เปรียบเทียบ
0: ต้องนำมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับถึงจะเป็นการลบนั่นเองนะแจ็คมี42ตัวโจมี58ตัวเอาละครับมาดูต่อเลยจะทราบได้อย่างไรว่าแจ็คมีปลาน้อยกว่าโจกี่ตัวแล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะทำไงดีเอามาทำไมกันนะพอเปรียบเทียบครูแม็กบอกแล้วนำตัวที่มีค่ามากกว่าลบด้วยจำนวนที
1: ่
0: น้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาก็นำมาตอบได้เลยเห็นไหมครับเนาะก็นำจำนวนของปลาของโจมากกว่าเห็นไหมลบด้วยจำนวนปลาของแจ็คก็นำอะไรลบอะไรล่ะ
1: 58 ลบ 40
0: 58ลบด้วย42เอาละครับไม่ยากเลยดังนั้นลองดูแผนภาพประกอบนะ

0: เอาละครับแจ็คมีปลา42ตัวโจมีปลา58ตัวเราพิจารณาเห็นไหมครับส่วนที่เท่ากันนะเสร็จแล้วเราต้องการอะไรล่ะแจ็คมีปลาน้อยกว่าโจกี่ตัวคือเราต้องการทำไมครับส่วนต่างตรงเนี้ยว่าเอ๊ะส่วนที่น้อยกว่าตรงนี้เห็นไหมครับน้อยกว่ากี่ตัวล่ะทำไงดีก็เอาทำไมครับจำนวนของปลาของโจลบด้วยจำนวนปลาของแจ็คเห็นไหมครับบางคนบอกว่าเอ๊ดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจต้องมีแผนภาพประกอบนะดังนั้นนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ยากเลยจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็ทำไมครับ58ลบด้วย
1: 42
0: TikTok ใครหาได้เท่าไหร่ครับ16บางคนบอกว่าใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหมครับลองดูนะ58ครูแม็กก็แยกเลยเป็น50กับเท่าไหร่ครับ8 42ก็เป็น40กับเท่าไหร่นะ2หน่วยเอาละลบให้ตรงหลักเลยนะ8ลบด้วย2 40ลบด้วย50
1: 110
0: รวมกัน
1: 16
0: เท่าไหร่ครับ
1: 16
0: แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้ยากไหมครับไม่ยากหรือทำไมครับอาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวตั้งได้ไหม
1: ได
0: ้หาผลลบโดยวิธีตั้งลบนะครับก็ไม่ยากเลยตั้งเลย58 5ในหลัก18ในหลักหน่วยนะครับแล้วเราก็ทำไมครับอย่าลืมเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรล่ะ
1: เครื่องหมายลบ
0: เครื่องหมายลบลบด้วย
1: 42
0: ลบด้วย42ดังนั้นเวลาลบหลักไหนก่อน
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: 8ลบด้วย2เหลือ6ลบหลักหน่วยเสร็จแล้วไปลบที่หลัก
1: 10
0: กี่10
1: 50
0: ลบด้วย
1: 40
0: เหลือ
1: 10
0: 110ตอบ
1: 16
0: เห็นไหมครับคำตอบเท่ากันเลยตอบ16นะครับไม่ยากดังนั้นแจ็คมีปลาน้อยกว่าโจกี่ตัวนะ
1: 16
0: ตัวไม่ยากเลยเห็นไหมครับหาผลลบได้หลากหลายวิธีเห็นไหมครับคราวนี้นะครับจากทำไมครับเมื่อสักครู่คราวนี้ลองมาดูบ้างเมื่อเวลาผ่านไป3เดือนมีเข้มวินโจและแจ็คเลี้ยงปลาจำนวนต่างกันดังนี้คนแรกเลยใครครับเข้มเลี้ยงปลา65ตัววิน43ตัวโจ78ตัวแจ็ควินกับแจ็คเขาถามเลยวินเด็กๆก็ต้องไปดูที่ไหนครับวินกับใครนะแจ็ควินกับแจ็คมีปลาต่างกันกี่ตัววินเท่าไหร่นะ43แจ็คเอต่างกันแสดงว่าต้องเอามาทำไมกันเนี่ยอยากรู้ส่วนต่างต้องเอามาเออนะครับดังนั้นนำจำนวนปลาของวินลบด้วยจำนวนปลาของแจ็คเห็นไหมก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะครับเอาละแจ็คมีปลาน้อยกว่าวินน้อยกว่าวิน
1: 4ตัว
0: กี่ตัวนะ
1: 4ต
0: ัวตอบได้เลย4ตัวนะครับก็นำ43ลบด้วยเท่าไหร่ครับ39ก็ได้คำตอบออกมาเลยนะประโยคสัญลักษณ์เป็นไงเนี่ย43ลบด้วย39ไม่ยากเลยนะครับก็ได้คำตอบออกมาคราวนี้นะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่ถามต่อเลยเข้มมีปลาน้อยกว่าโจเข้มอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้มคุณแม่ขีดเส้นให้ดูนะเข้มมีปลากี่ตัวนะ
1: 65
0: ตัวโจเข้มมีปลาน้อยกว่าเอ๊ะอยากได้ส่วนต่างต้องทำไงเนี่ย
1: เอาไปลบกัน
0: ลบกันเอาอะไรลบกัน
1: 65
0: ตัวที่มี78ลบด้วย
1: 65
0: ลบด้วย65ผลลบที่เหลือถ้ายังหาไม่ได้ก็ตั้งเลยเออเท่าไหร่นะบางคนอาจจะยังหาไม่ได้ก็ตั้งลบด้านข้าง8ลบด้วย5เหลือลบในหลัก10ต่อ70ลบด้วย60 10ตอบเท่าไหร่ครับยากไหมยากไหมแบบนี้ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเลยเห็นไหมอ้าวไปต่อเลยข้อที่2แจ็คมีปลาน้อยกว่าใครครับแจ็คอยู่ตรงไหนเนี่ยแจ็คอยู่ข้างหลังแจ็คมีเท่าไหร่39วินเอ้าอันนี้ง่ายมากตอบได้เลยเนี่ยทำไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับแจ็คก็มีปลาน้อยกว่าวินกี่ตัวนะ4ตัวก็หาได้จาก43ลบด้วย30เท่าไหร่นะ39เหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ4เอานะไม่ยากนะต่อแจ็คอีกแล้วเขาถามว่าแจ็คต้องซื้อปลาเพิ่มอีกกี่ตัวจึงจะมีปลาเท่าเข้มแจ็คอยู่ไหนแจ็คแจ็คอยู่ด้านหลัง39เข้มเท่าไหร่แล้วแจ็คต้องซื้อกี่ตัวเนี่ยอยากได้ส่วนต่างเหมือนเดิมทำไงครับ65ลบด้วยตัวที่มีค่ามากกว่าลบด้วยตัวที่น้อยกว่านะ65ลบด้วยเท่าไหร่นะ30ก็เอาละ5ลบด้วย9 5ลบด้วย9ทำไมถึงลบไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวทำไงเนี่ยเท่าไหร่นะให้พี่10ทำไมครับแบ่งพลังมาให้เท่าไหร่ละ10พี่ก็เหลือ50ใช่ไหม10เอาไปให้น้องก็เป็น10หน่วย10กับ5เป็นเอาละ15ลบด้วย9เหลือ50ลบด้วย30เหลือ
1: 20
0: ตอบ20เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยเด็กๆสามารถทำไมครับทำได้นะก็บางคนอาจจะทำไมครับต้องฝึกฝนในเรื่องของการอ่านเพิ่มเติมเนาะก็จะทำไมครับทำให้วิเคราะห์ได้เอาล่ะนะครับถามอีกแล้วโจกับวินมีปลาต่างกันกี่ตัวโจกับวินอยากรู้ว่าต่างกันกี่ตัวก็ต้องเอามาทำไมกันแล้วเอามาลบกันโจช่วยครูแม็กหน่อยโจกี่ตัวโจเท่าไหร่นี่วินก็78ลบด้วย43เหลือใครตอบได้เหลือ 30เท่าไหร่35ก็อาจจะใช้วิธีการที่ทำไมครับหลากหลายในการหาผลลบนั่นเองนะเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาฝึกฝนกันผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.24 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่มีคัพเค้กเลยแบบฝึกหัดที่ 2.24 เจอหรือยังเจอหรือยังยัง
2: ไม่ออก
0: าวใครเปิดเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่เอานิ้วชี้ที่ไหนคำชี้แจงอ้าวชี้รอเลยชี้รอเลยคำชี้แจงอ้าวชี้หรือยังอ้าวเอเทนเจอหรือยังครับอ้าวชี้เลยที่คำชี้แจงอ้าวช่วยหน่อยช่วยอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคำชี้แจงอ้าวพร้อมกัน1 2 3เขียนคำตอบลงในช่องว่างอ้าวขออีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนคำตอบลงในช่องว่างดังนั้นคำที่แจงเขาบอกแล้วให้เขียนทำไมครับให้เขียนอะไรคำตอบลงในไหนลงในช่องว่างอ้าวขออ่านให้ฟังก่อนข้อที่1 นะครับข้อที่1 นะอ่ะเรามาดูที่ข้อที่1 นะเขาบอกว่าใครเนี่ยเขาบอกว่าใครเนี่ยอ้าวสองหูฟังบางคนยังไม่ฟังเลยนะเดี๋ยวทำไม่ถูกเขาบอกว่าคุณยายมีเค้ก22ชิ้นแบ่งให้หลาน12ชิ้นคุณยายเหลือเค้กจุดจุดจุดชิ้นเอ๊ะเอาอะไรมาลบกับอะไรเนี่ยเอาอะไรมาลบกับอะไร22ลบด้วยผลลบที่เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ10ยากไหมครับยากไหมยากไหมไม่ยากอ้าวลงมือทำได้เลยนะเดี๋ยวข้อที่1 นะเขียนให้ดูคุณยายนะก็ตั้งเลย20เท่าไหร่ครับ22ลบด้วย ลบด้วย10เท่าไหร่12ที่แบ่งให้หลานนะเหลือเท่าไหร่อ่ะก็อาจจะตั้งลบได้นะ22ลบด้วย12 2ลบ2เหลือ0 20ลบ10เหลือ10ตอบ10อ้าวแบบนี้ก็ได้ข้อที่2ข้อที่2ได้ไหมครับข้อที่2ได้ไหมข้อที่2ชื่อว่าอะไรเนี่ยพออีมอพิมพ์มีไข่ไก่กี่ฟองนะ30ฟองนออำนำไปทำไมครับนำไปทำไข่พะโล้กี่ฟอง15ฟองแล้วเขาถามพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยพิมพ์เหลือไข่ไก่จุดฟองมี30เอาไปทำพะโล้15จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงทำไงเนี่ยบวกหรือลบอะไรลบอะไร30ลบด้วย15 30เอาเลย30ลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วย15เหลือเท่าไหร่เหลือตั้งลบเลย30ลบด้วย15 0ลบด้วย5ได้ไหมเอ่ย0ลบด้วย5 0ลบด้วย5ศูนย์ลบด้วย5ได้ไหมครับไม่ได้ทำไงเนี่ย

0: ม่ได้ทำไงกระจายจากหลักสิบไปที่หลักอะไรครับหลักหน่วยเอาดูบางคนยังไม่เข้าใจนะทำไมถึงลบไม่ได้
1: เพราะศูนย์ไม่มีค่า
0: ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปกระจายจากหลักสิบจาก30เหลือ20กระจายมาให้น้อง10ใช่ไหมรวมกับเดิมอีก0ก็เป็น10ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5 20ลบด้วย10ตอบ10เท่าไหร
1: ่
0: ถึงจะตอบได้เห็นไหมอาจจะต้องหาผลลบนะครับด้านข้างเนาะอ้าวไม่ยากใครไม่ได้นะครับต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอ้าวใครถึงข้อ3แล้วอ้าวบางคนไปแล้วล่วงหน้าไปเลยอ้าวข้อที่3แจ็คอีกแล้วแจ็คเลี้ยงอะไรเนี่ยข้อที่3แจ็คเป็นเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมแจ็คเลี้ยงแกะกี่ตัว
1: 28
0: ตัวเป็นแกะสีดำ14ตัวอยากรู้ว่าเป็นแกะสีขาวจุดตัวทำไงเนี่ย
1: เอามาลบ
0: อะไรลบอะไร28ลบด้วย14เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ14บางคนบอกว่าอาจจะหาผลลบนะยี่สิบแปดสองในหลักสิบแปดในหลักหน่วยลบด้วย10เท่าไหร่ครับ14ลบในหลักไหนก่อน8ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่นะ4 20ลบ10 10ตอบ14ไม่ยากหน้าที่2ทำเองนะตั้งแต่ข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4นะตั้งแต่ข้อ4ไปเลยข้อ4ข้อที่5ข้อที่6ไปจนถึงนะครับมี3หน้านะข้อสุดท้ายข้อเท่าไหร่ครับข้อสุดท้าย10เท่าไหร่นะ13ถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรฝากเอากลับไปทำเป็นถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะตอนนี้มีเวลาลงมือทำได้เลยนะข้อ4ตอบเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้ว20เท่าไหร่นะ24เป็นคำตอบที่ถูกต้อง24นะเฉลยให้นะบางข้อนะแต่ต้องเติมให้ครบนะต้องเติมให้ครบเวลาตั้งเด็กๆครับฝากนิดนึงอย่าลืมเครื่องหมายอะไรเนี่ยอย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยนะจะได้รู้ว่าลบหรือบวกนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายด้วยตอนนี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเอากลับไปทำเป็นให้เอากลับไปทำเป็นอะไรการบ้านเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ5วินาที

ที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาละ2ตาทำไมครับ2ตาดู2หูฟังเอาละครับเด็กๆครับฝากนะไม่ว่าจะเป็นข้อที่4ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่5นะครับข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8นะครับก็ฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านนะครับดังนั้นนะฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเนาะแล้วก็ฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมเลยนะข้อ5ข้อ6นะครับข้อที่7 8 9 10 11 12สำหรับคำไหนที่อ่านไม่ได้ก็อาจจะสอบถามผู้ปกครองนะครับคราวนี้นะครับ2หูทำไมเลยฟังตั้งใจฟังนะก่อนจากกันวันนี้นะครับขอสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับก็คือในเรื่องของทำไมครับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาอะไรครับเอาออกเปรียบเทียบหาส่วนต่างเนาะก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของการลบก็สามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบนั่นเองนะครับข้อตัวอย่างก็คือทำไมครับที่เปรียบเทียบเลยแจ็คมีปลาน้อยกว่าวินกี่ตัวเด็กๆก็ต้องไปดูที่สถานการณ์ว่าแจ็คมีกี่ตัวแจ็คมี39วิน43พออยากรู้ว่ามีต่างกันทำไมครับกี่ตัวหาส่วนต่างก็คือน้อยกว่ากี่ตัวอย่างเงี้ยก็ต้องเอามาทำไมครับต้องเอามาลบกันนะดังนั้นก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะครับที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์นะครับดังนั้นนะฝากเด็กๆนะครับกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้กันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: และรับมือกับภัยพิบัติทาง

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: งามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โอ้ป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำเหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้า
2: โ
1: อ้ทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุข

0: บแล้ว
1: แล้วพอพระศกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
2: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
1: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
2: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ดิไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: ลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่สามโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เอ๊ะประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางของครูปอด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะในเรื่องของเรียบเรียงประโยคในชั่วโมงที่1ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของประโยคไปแล้วใช่ไหมคะและเมื่อสักครู่นี้เราร้องเพลงอะไรไปนะคะ
1: ประโยค
0: กี่ส่วน
1: 3ส
0: ่วนนะคะวันนี้ก็จะได้เรียนกันเช่นเดียวกันเป็นประโยค3ส่วนเหมือนกันนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อเด็กๆ เรียนเรื่องของเรียบเรียงประโยคเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะนะคะของประโยคได้บอกส่วนประกอบของประโยค3ส่วนได้นะคะแล้วก็เรียงคำให้เป็นเรียงคำนะคะให้เป็นประโยค3ส่วนได้อย่างได้ใจความนะคะและที่สำคัญเลยเด็กๆต้องมีมารยาทในการเขียนมารยาทในการอ่านการฟังทุกอย่างต้องมีหมดในทุกๆชั่วโมงเป็นส่วนที่สำคัญเลยเข้าใจไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการเขียนเราก็ต้องมีมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างหนึ่งต้องเขียนให้ทำไมคะเขียนให้ถูกต้องเขียนให้สวยจะได้อ่านออกใช่ไหมคะอะไรอีกมารยาทง่ายๆหลักๆเลยของการเขียน
2: น
0: ั่
2: งตัวตรง
0: นั่งตัวตรงอันนั้นเป็นหลักใช่ไหมคะหลักการเขียนใช่ไหมต้องนั่งตัวตรงเตรียมท่าทางต่างๆนะง่ายๆเลยคือ1ต้องเขียนให้ตรงเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนให้มันสะอาดสะอ้านให้อ่านออกได้ด้วยใช่ไหมคะเวลาเขียนพูดไปด้วยได้ไหมไม่ได้นะคะอาจจะเป็นอาการอ่านในใจหรือว่าสะกดในใจไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยนะคะเอาละค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะต้นชั่วโมงครูปอมีกิจกรรมมาฝากชื่อกิจกรรมว่าเรียงใหม่ให้ได้ใจความอันนี้เด็กๆ เคยทำไปแล้วครูปอจะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมของเรากันเลยนะคะนี่เลยกิจกรรมของครูปอนะคะนำมาให้เด็กๆนะคะได้อ่านกันทบทวนเป็นการทบทวนเรื่องของประโยคเรียบเรียงใหม่ให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ประโยคของเราเป็นอย่างไรมั่วไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยมาดูอันแรกหนังสืออ่านพี่เอ้ยเป็นยังไง
3: มั่ว
0: ไม่ใช่แล้วหนังสืออ่านพี่ได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรดีต้องทำเป็นอะไร
3: พ
0: ี่
3: อ่าน
0: ต้องสลับทีการเป็น
3: พี่อ่านหนังสือ
0: เลขที่ออกแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนเลขที่5ค่ะเอามาเลยปันปันเรียงให้ครูปอดูใหม่ว่าต้องเริ่มที่อะไรก่อนถึงไหมนี่อ๋อแบบนี้ช่วยจัดเดี๋ยวครูปอช่วยจัดให้เป็นแบบนี้ไหนลองอ่านพร้อมกันซิว่ารู้เรื่องหรือยังคะมาอ่านพร้อมกัน1 2 3
3: พี่อ่า

0: เด็กๆปลายทางว่าถูกต้องหรือยังคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือกับปันปันจ้าใช่ไหมปันปันใช่ไหมต่อไปประโยคที่2อ่านพร้อมกันกล้วยช้างกินเฮ้ยอะไรดีอะไรดีต้องเยอะๆๆๆเลขที่ออกเลขที่10 15โอ้โหกลุ่ม5มาแรงมากเลยวันนี้นะคะ15ออกมาเลยกล้วยช้างกินมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันไม่รู้เรื่องสลับเลยค่ะทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีค่อยๆลุกไม่เป็นไรเรียงตรงหรือยังขยับให้ตรงนะคะเรียบร้อยแล้วมายืนข้างๆครูปอเลยแล้วอ่านพร้อมกันประโยคนี้ชี้ให้เพื่อนดูประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ช้างกินกล้วย
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ช้างกินกล้วย
0: รู้เรื่องหรือยังรู้แล้วปรบมือให้กับน้องน้องอะไรหันใจใหญ่นะคะต่อไปนะคะต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3ฉันจานเก็บเฮ้ยอะไรเนี่ยเลขที่ออกเลขที่20มาเลยนะคะฟินิกฟินิกฉันจานเก็บไม่ได้ฟินิกเรียงให้ใหม่หน่อยเรียงให้ดูหน่อยว่าเราจะเรียงอย่างไรปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยนะคะเก็บจานฉันได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเป็นอะไรฟินิกชี้เลยอ่านแล้วก็อ่านพร้อมกันนะคะเพื่อนๆต้นทางและปลายทางพร้อมกัน1 2 3
1: ฉันเก็บจาน
0: อีก1ครั้ง
1: ฉันเก็บจาน
0: รู้เรื่องหรือยังคะ
1: ร
0: ู้เรื่องแล้วเป็นคำตอบที่ปิ๊งปองเก่งมากประมือกับฟินิกค่ะและสุดท้ายอ่านพร้อมกันนอนจิกแม่ไก่เฮ้ยอะไรดีอะไรดีเลยโอ้มีคนใบ้หวยคูปอด้วยมีคนใบ้ตัวเลขใบ้ตัวเลขไม่ใช่ใบ้หวย1 2เลขที่30ใครถ้วยฟูมาเลยนะคะช่วยฟูกำลังเดินสมาธิจงกรมอยู่ช่วยฟูเรียงให้ใหม่หน่อยว่านอนจิกแม่ไก่ไม่ได้แล้วเราต้องทำอย่างไรเรียงอย่างไรให้ค่ะให้ค่ะเราอ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: แม่ไก่จิกต่ออ
0: ีก1ครั้งค่ะ
1: แม่ไก่จิกต่อ
0: รู้เรื่องหรือยังเด็กๆปลายทางรู้เรื่องหรือยังคะรู้เรื่องแล้วเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะเด็กๆคะทีนี้จากประโยคเหล่านี้จากประโยคเหล่านี้เราได้ประโยคมาทั้งหมดกี่ส่วนกี่ส่วน3ส่วนส่วนแรกคืออะไร
1: ประธาน
0: กริยากรรมประธานอยู่แถวไหนแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่1แล้วแถวที่2เป็นอะไรคะ
1: กริยา
0: และแถวหลังสุดเลยแถวที่3เป็นกรรมฉะนั้นวันนี้เราได้ประโยคครบทั้ง3ส่วนแล้วนะคะแต่วันนี้ครูปอจะมาแยกออกให้ชัดเจนเลยว่าประธานคืออะไรคือใครทำอะไรและอะไรโดนทำโดนกระทำนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมีกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมของเรานะคะก็คือมาดูเรื่องของประโยคนั่นเองนะคะซึ่งประโยคของเรานะคะหมายถึงอะไรจำได้ไหมประโยคหมายถึงอะไรการนำอะไรมาต่อกัน
1: การนำ
0: คำมาเรียงต่อกันแล้วต้องให้ได้อะไรด้วยให้ได้ใจความที่เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าหนอนจิกแม่ไก่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าครบทั้ง3ส่วนไหมครบแต่ว่าในส่วนของความถูกต้องเนี่ยใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: หนอนจิกแม่ไก่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: หรือจะบอกว่าจานเก็บฉันได้ไหม
1: ไ
0: ไม่ได้นะคะฉะนั้นเด็กๆต้องดูด้วยว่าคำที่เรานำมานั้นเหมาะสมกับการเป็นประธานหรือไม่คำที่เรานำมานั้นเหมาะสมกับการเป็นกริยาใช่ไหมคะหรือไม่นะคะและคำที่เรานำมานั้นเหมาะสมกับการเป็นกรรมหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นในประโยคจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอันแรกประธานคืออะไรคะประธานคือ
2: ใคร
0: กริยาคือ
2: ทำ
0: กรรมคื
2: ออะ
0: ไรต้องมี3ส่วนนี้นะคะถึงจะทำให้ประโยคของเรานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนถ้ามีแค่ใครอย่างเช่นบอกว่าแม่แล้วเงียบไปเลยรู้เรื่องไหมไม่รู้หรือถ้าบอกแค่ว่าใครทำเช่นฉันกินกินอะไรอ่ะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องฉะนั้นต้องมาให้ครบทั้ง3ส่วนถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่ได้ใจความเองนะคะเอาล่ะทีนี้เรื่องของประโยค3ส่วนเมื่อสักครู่นี้ขอทวนอีกครั้งหนึ่งมีใครมีอะไรบ้างนะประกอบด้วยอะไรบ้างนะประโยค3ส่วนคือประธานกริยากรรมประธานคืออะไรนะออกเสียงให้ถูก
2: ใคร
0: ใครกริยาคืออะไร
2: ทำ
0: ทำทำคือการกระทำต่างๆใช่ไหมคะนั่งเดินนอนวิ่งเตะหาวง่วงโอ้ยได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วกรรมล่ะกรรมคืออะไร
2: อะไร
0: กรรมคืออะไร
2: อะไร
0: ครูถามว่ากรรมคืออะไร
2: อะไร
0: อย่าย้อนครูครูถามว่ากรรมคืออะไรล้อเล่นนะกรรมก็คืออะไรนั่นเองนะคะเอาล่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะเข้าใจเรื่องของส่วนประกอบนะคะของประโยค3ส่วนได้แม่นยำแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครหายไปใครหายไปเดี๋ยวครูปอจะแจกกระดานให้กระดานไว้บอร์ดให้แต่ละกลุ่มลองเขียนว่าใครหายไปเด็กๆปลายทางอาจจะเขียนลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะคุณครูปลายทางแจกได้เลยแล้วให้แต่ละกลุ่มนะคะลองเขียนนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มเอาตัวแทนออกมานะคะมารับอุปกรณ์ไปเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้เขียนเยอะวันนี้เขียนเยอะนะคะเมื่อได้อุปกรณ์แล้วหันหน้ามาหาครูปอหันหน้ามาหาครูปอเอามือจับหัวเอามือจับไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่นิ่งเอาล่ะเดี๋ยวคุณปอจะมีนี่มาให้เลยมีคำศัพท์มาให้มีประโยคมาให้แต่อะไรหายไปเนี่ยอะไรหายไปตัวหน้าคืออะไรบอกคุณปอตัวหน้าคืออะไรคะปลายทางประธานประธานก็คือใครใครหายไปมาดูข้อที่1เด็กๆพร้อมนะคะเปิดเตรียมเปิดปากกาได้เลยตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเขียนพร้อมนะคะพร้อมนะคะเอาข้อที่1ก่อนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3จุดๆๆพร้อมกันค่ะ1 2 3จุดๆๆกินกล้วยหยุดหยุดหยุดหยุดถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนเขียนได้ไม่ตรงกับกลุ่มอื่นไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่นได้คะแนนไปเอาล่ะพร้อมแล้วเขียนเลยค่ะหยุดหยุดอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ยินเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ยินนะคะถ้าเกิดว่าเขียนไม่เหมือนชาวบ้านนะหมู่บ้านของเราเขียนไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นได้นับห้าสี่เด็กๆเขียนแค่ตัวหน้าเขียนแค่ตัวหน้าเขียนแค่ตัวหน้าเขียนแค่ใครเซเออสี่ไปหรือยัง3 2 1หมดเวลาค่ะทุกกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาค่ะตัวแทนออกมาอย่างรวดเร็ว1 2 3กลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม1มาเลยกลุ่ม2ค่ะมาตรงนี้ค่ะ กลุ่มสอง
3: กล
0: ุ่
3: มสาม
0: กลุ่มสามอยู่นี่ค่ะลูกขยับค่ะลูกขากลุ่มสี่มัลลิเธอเขียนกับหัวเราเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆถือให้นิ่งค่ะเวลาถือกระดานให้ถือข้างใต้โอเมกรอดไหมยืนตรงแต่ละกลุ่มบอกว่ามีอะไรบ้างมาดูการเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูไปทางขาถ้าในห้องของคุณครูมีกลุ่มไหนที่เขียนไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบวกไปเลยนะคะมาดูกลุ่มแรกเอ้ยกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนนี่ กลุ่มหนึ่งอยู่นี่อะไรคะช้างกินกล้วยเหมือนกันเลยอันนี้ก็ช้างกินกล้วยกลุ่มสามก็ช้างกลุ่มสี่ลิงกลุ่มที่ห้าช้างกลุ่มที่สี่ได้คะแนนไป1คะแนนเชิญเก่งมากกับทีได้หยุดหยุดเด็กๆจ๋าป.1จ๋าป.1
3: จ
0: ๋
3: า
0: ครูปอจะดำเนินกิจกรรมต่อเมื่อเด็กๆหันหน้ามาฟังครูปอเท่านั้นตอนนี้กลุ่ม2ยังไม่พร้อมทำกิจกรรมนะฟังครูปอให้ดีฉะนั้นเวลาที่เราจะเขียนข้อต่อไปหนูเสียงดังได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ต้องแอบกระซิบกันในกลุ่มว่าเฮ้ยเธอเอากลุ่มนี้เดี๋ยวไอ้ข้างๆไม่ได้ยินเข้าใจเปล่าถ้าใจตรงกันโดยบังเอิญไม่เป็นไรถือว่าใจตรงกันนะข้อที่2อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะจุดๆๆจิกหนอนจุดๆๆจิกหนอนต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนะครูปอไม่เอาแบบว่าคนจิกหนอนเงี้ยไม่เอานะนะคะถ้าพร้อมแล้วเขียนค่ะ5 4 3 2 1กลุ่มออกมาเลยค่ะเจอเลยเรียงเลยค่ะกลุ่ม1 2 3 4 5เข้ามาใกล้ๆกันหมดหรือยังคะโอเมกมาเลยค่ะใครๆคะคนอื่นมาได้เลยค่ะมาสักครู่ใครมาแล้วโอเมกมาหรือยังคะน้องปลายมาเลยค่ะ
4: อะไรอ่ะ
0: มาถึงแล้วยืนนิ่งๆกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาดูกันว่าอะไรจิกหนอนกันบ้างหยุดมาดูกันพี่บูถือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะกลุ่มแรกอะไรจิกหนอนอะไรจิกหนอนคะ
3: นก
0: จิกหนอนกลุ่มที่สองหอยเหรอหอยอ๋อจะเขียนว่าหอยทากเหรออ๋อหอยทากจิกหนอนถามว่าหอยเป็นประธานได้ไหมได้แต่ถ้าถึงความเป็นจริงหอยจิกหนอนนะต่อไปอะไรจิกหนอน
3: นก
0: อะไรจิกหนอน
3: ก้น
0: ก้นคืออย่างวะกมเซก้นคืออย่างบอกค่อยแน่ฮะอะไรเนี่ยฮะนกเหรอแล้วทำไมเราไม่เขียนนอหนูก่อนนออกก้อนนกสี่ไม่ได้อันนี้อะไรคะ
5: ไก
0: ่มีนกมีหอยมีกลมีไก่เธอว่าใครกลุ่มไหนน่าจะได้คะแนน
3: กล
0: ุ่มที่5ถูกต้องค่ะเก่งมากบวกคะแนนไว้ด้วยเขียนคะแนนเขียนหัวใจไว้ได้กี่ดวงแล้วไปเชิญเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนได้ กลุ่มไหนคะกลุ่ม5เหรออ่า

พร้อมป.1ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงกลุ่ม5กลุ่ม5เลิกตีกันก่อนลูกเลิกตีกันก่อนหันหน้ามาก่อนเร็วๆ อ่ะทางต้นทางและปลายทางอ่านข้อต่อปลายอะตอมหันหน้ามาอ่านก่อนอ่านข้อต่อไปพร้อมกันข้อที่3 1 2 3จุดๆๆเก็บจานถ้าพร้อมแล้วเบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยเขียนเลยนะคะบอกว่าอย่าเสียงดังพร้อมแล้วเอ้ยครูปอลืมนับ5 4 3 2 1 1แล้วนะหมดเวลาอ่ะบางกลุ่มพกกุมารมาด้วยนะคะอ่ะออกมาเลยเชิญนะคะเชิญ5กลุ่มเร็วสลับกันออกมาลูกสลับกันออกมาอ่ะกลุ่มที่1ยืนเลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มเนี้ยไหนขอดูความคิดเด็กป.1โรงเรียนต้นทางหน่อยอ่ะขยับมาดูกลุ่มที่1อ่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3พี่เก็บจานอ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่2ค่ะพี่เก็บจานสามกลุ่มที่3ค่ะน้องเก็บจานกลุ่มที่4ฉันเก็บจานกลุ่มที่5พ่อเก็บจานโอ้โหมากันทั้งครอบครัวเลยมั้งนี้ขาดใครเนี่ยขาดแม่ขาดแม่อ่ะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำกับหมู่บ้านอื่นบ้างกลุ่มที่3 4 5เมื่อสักครู่นี้ใครที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนที่ได้คะแนนอย่าลืมใส่หัวใจไว้ตรงมุมนี้ก็ได้เราได้1หัวใจใช่ไหมก็ใส่ไว้เมื่อสักครู่กลุ่มไหนได้ก็ใส่ไว้เข้าใจไหมคะตอนนี้กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ได้เพิ่มมาอีกแล้ว1ดวงค่ะไปเชิญแต่ถามว่ากลุ่ม1กลุ่ม2ถูกไหมถูกนะคะถูกใช้ได้นะกลุ่ม5กลุ่ม5ได้2หัวใจแล้วใช่ไหมลูกสองหัวใจแล้วก็กลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มเมื่อสักครู่นี้กลุ่มอะไร4 5ที่ได้หัวใจไปอ่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้3 4 5ข้อ1ใครได้กลุ่ม5ข้อ2ใครได้จิกหนอนอ่ะกลุ่ม4อ่ะโอเคนะคะต่อไปหยุดยังค่ะครูปอยังไม่ได้ให้คำค่ะกลุ่ม3กลุ่ม1หันมาหาครูปอก่อนกลุ่ม2และเด็กๆปลายทางเราจะอ่านพร้อมกัน1 2 3จุดๆๆอ่านหนังสือเขียนค่ะมาข้างนอกเลยออกมาเลยเร็วคนสองสามสี่ห้าเด็กๆหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาเรียงกันเลยพอเริ่มข้อที่4เนี่ยน่าสนใจละข้อที่4เนี่ยเด็กๆแต่ละกลุ่มเริ่มมีความคิดที่สร้างสรรค์เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าประธานไม่จำเป็นต้องเป็นแค่

0: คำว่าฉันประธานไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คำว่าหนูใช่ไหมที่หนูชอบเขียนกันใช่ไหมหนูฉันไม่จำเป็นสามารถเป็นอะไรได้อีกกลุ่มแรกบอกว่าใครอ่านหนังสือคะ
1: ภูผา
0: ภูผาโอ้ยอันนี้เอามาจากเรื่องอะไรอ่ะ
2: ใบ
0: โบกใบบัวเห็นไหมเริ่มมีความคิดเชื่อมโยงแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่สองเอาขึ้นอีกหน่อยลูกใครคะคุณแม่คุณแม่นะคะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะ
2: คร
0: ูเห็นไหมแม่อ่านหนังสือครูอ่านหนังสือกลุ่มที่สี่ล่ะคะไปหาคุณยายแล้วนะยายอ่านหนังสือถูกต้องใช้ได้เลยเอาขึ้นมาสูงสูงพี่เต้ยขึ้นมาอีกค่ะและกลุ่มที่ห้าว้าวพี่เต้ยบอกว่าเอาชื่อหนูก็ได้ชื่อคนก็ได้ใส่ไปเลยว่าใครคะ
2: เ
0: ติร์ดอ่านหนังสือทุกกลุ่มได้คะแนนยอดเยี่ยมมากคนละหนึ่งคะแนนหนึ่งหัวใจไปเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเอาอีกสักร้อยข้อไหมพอหยุดก่อนหันหน้ามาทั้งหมดหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาป.1ปรบมือแบบพี่ประถม2ครั้งปรบมือแบบพี่ประถม4ครั้งปรบมือแบบพี่ประถม9ครั้งเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะอะไรหายไปนะใครหายไปนะคะต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเมื่อสักครู่นี้ใครหายไปใช่ไหมอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะใครคือประธานใช่ไหมคะข้างหน้าต่อไปอะไรหายไปอะไรนี่อยู่ส่วนไหนส่วนที่1 2หรือ3
2: 2
0: เด็กๆคะอะไรอยู่ส่วนที่1 2หรือ3
2: 3
0: เด็กๆต้นทางไม่ตอบครูปอสอนถามเด็กๆปลายทางแล้วนะเด็กๆปลายทางจ๋า
2: จ๋า
0: อุ๊ยมีเสียงเด็กๆปลายทางมาด้วยมั้ยทะลุกล้องมาเลยเหรอเด็กๆปลายทางคิดว่าอะไรอยู่ส่วนที่เท่าไหร่จ๊ะมีเสียงเด็กๆปลายทางมาด้วยอยู่ส่วนที่3หน้ากลางหลัง
2: หลัง
0: อยู่ข้างหลังมาดูกันฉะนั้นต่อไปเมื่อสักครู่นี้เราข้างหน้าหายไปใช่ไหมตอนนี้ข้างหลังหายไปบ้างข้างหลังหายไปบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3แม่ไก่จิกจุดๆๆหยุด ถ้าตอนนี้กลุ่มไหนไม่ทำตามกติกาครูปอปรับฟาวล์แพ้ใครทำก่อนใครไม่ฟังครูปอจะให้ยกเลิกการเล่นตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางด้วยเราต้องรู้จักทำตามกติกากฎกติกาในการเล่นต่างๆเกมต่างๆเข้าใจไหมคะข้อที่1อ่านพร้อมกันใหม่ทั้งต้นทางและปลายทางค่ะแม่ไก่จิกจุดๆๆจิกอะไรไม่ทราบเคลียร์เลยเชิญมาอย่างนี้เลยค่ะพี่เต๋อพี่เอเทนกลุ่ม2กลุ่ม3ยืนเลยค่ะลูกชูขึ้นมาเลยกลุ่มที่4เนี่ยน่ารักมากกลุ่มที่4มีการเขียนคำไว้แล้วก็แบบไม่ลบคำด้วยว่าเป็นการทบทวนด้วยว่าเราใช้อะไรไปบ้างเขียนอะไรไปบ้างฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้านะถ้าเป็นไปได้นะเด็กๆเขียนคำไว้แบบนี้ก็จะดีมากนะคะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะมาดูว่าแม่

0: ม่ไก่จิกอะไรได้บ้างกลุ่มหนึ่งแม่ไก่จิกแม่ไก่จิก
1: หนอน
0: หนอนได้กลุ่มที่สองชูขึ้นหน่อยค่ะชูขึ้นหน่อยค่ะ กลุ่มที่สองบอกว่าแม่ไก่จิกลุก ต้องการจะเป็นคำว่า
2: ล
0: ู
2: ก
0: ต้องใช้สระอะไรรออูกอลูกขอปากกาหน่อยขอปากกาหน่อยครูปอเติมให้รออูกอลูกนี่แม่ไก่จิกลูกของมันใช่ไหมคะได้ต่อไปค่ะแม่ไก่จิก
1: หน
0: ูแม่ไก่จิกยายเอ้ยไม่ใช
1: ่
0: ข้าวแม่ไก่จิกข้าวเออใช้ได้แม่ไก่จิกหนอนโอ้โหกลุ่มนี้ดูสิน่ารักมากเลยมีการตกแต่งให้ด้วยนะคะมีเวลาว่างเหรอลูกว่างเหรอลูกว่างอ๋อโอเคนะฉะนั้นกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำกันบ้างเนี่ยมี2 3 4แต่1กับ5ก็ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะแต่2 3 4บวกหัวใจลงไปเลยเก่งมากต่อไปต่อไปค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ทุกกลุ่มหันหน้ามาทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3ช้างกินจุดๆๆไม่รู้เขียนเลย5สี่สามสองหนึ่งหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะหมดเวลาอ้าวออกมาเลยค่ะกลุ่ม2มาเลยค่ะลูกมาเลยออกมาเลยยืนเลยฮัลโหลกลุ่ม4หมดเวลาแล้วจ้าอ่ะมาทั้งหมดหันหน้ามาหันมาดูหันมาดูหันมาดูหันมาดูกลุ่มนี้1ช้างกินอะไรช้างกินอ้อยกลุ่มที่2ช้างกินอ้อยครูปอจะกั้นหายใจแล้วก็ตายไปเลยนะช้างกินออยออยไม้โทอ้อยขอยืมปากกาหน่อยค่ะเมื่อสักครู่เขียนถูกแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมใช่แล้วเปลี่ยนทำหยังเปลี่ยนทำหยังฮะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ช้างกินอะไรนะอ้าวมือครูปอไปโดนเหรอคะไม่เป็นไรนะคะช้างกินแตงโมกลุ่มที่4ช้างกินกล้วยกลุ่มที่5ช้างกินแตงโมถูกต้องทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มที่สร้างสรรค์ที่สุดเลยไม่เหมือนชาวบ้านได้แก่กลุ่ม4และ5ค่ะเก่งมาใช่ไหมใช่ไหมครูปอพูดผิดเหรอมาอ๋อไม่ใช่ครูปอพูดผิดแล้วกลุ่ม4กลุ่มเดียวเก่งมากไปได้ต่อไปเด็กๆหันหน้ามาค่ะอ่านพร้อมกันป.1 จ๋าเมอรี่เมอรี่อย่าเพิ่งทำก่อนครูปอนะหันหน้ามาไม่ใช่เมอรี่แกมจำชื่อผิดต่อไปฉันเก็บจุดๆๆปลายทางจ๋าช่วยอ่านด้วยจ้ะฉันเก็บจุดๆๆเขียนเลย

0: สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาออกมาจ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่สองอะกลุ่มที่สองมาค่ะลูกสามมาค่ะลูกมาพร้อมมาดูกันว่ามาดูกันว่าฉันเก็บอะไรได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งฉันเก็บตังค์ตังค์คืออะไรตังค์คืออะไรฮะตังคืออะไรตังนี่มันภาษาพูดไม่เอาเอาภาษาทางการฉันเก็บเงินเนอะดีไหมเงินเอามาครูปอเขียนให้แก้ให้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถูกต้องงอนอนี่เงินอันนี้ไม่เอานะคะต่อไปฉันเก็บเงินต่อไปครูปอต้องพกปากกาไว้ตลอดเอาใหม่ฉันเก็บนะฉันเก็บนะซื้อฉันเก็บหนังสืององูหายหออนออ่างอหนังนะต่อไปฉันเก็บอะไรเนี่ยฉันเก็บอะไรคะ
1: กล้วย
0: ฉันเก็บกล้วยได้ต่อไปฉันเก็บหนังสือซ้ำกันฉันเก็บดินสอกลุ่มที่1 3 5เป็นคำตอบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเอาไปเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มอื่นก็ถูกนะกลุ่มอื่นถูกต้องใช้ได้สุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยอ่านพร้อมกัน1 2 3พี่อ่านจุดๆๆอ่านได้มากมายมากมายเชิญเขียนเลยห้าสี่สามสองเชิญออกเลยค่ะกลุ่มหนึ่งเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ไปเร็ว
0: ออกมาเลยค่ะกลุ่มหนึ่งออกมาหมดเวลาแล้วลูกเร็วเอ็นดูมากนอกจากจะต้องคิดคำแล้วต้องช่วยกันสะกดคำด้วยใช่ไหมดูทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้ามาดูเมื่อสักครู่นี้ครูปอจะกั้นหายใจแล้วตายไปเลยใช่ไหมครูปอทำอะไรดีตอนนี้ไม่ครูปอจะยังมีชีวิตอยู่จะสอนเด็กๆต่อไปพี่อ่านพาพาคืออย่างพาพาคืออะไรอะไรบอกหน่อยเฉลยหน่อย
3: พาที
0: ภาษาพาทีเหรออ๋อแต่ว่าเวลามันกระชั้นชิดเนาะก็ลายเลยเป็นพาพาเนาะภาษาพาทีต่อไปพี่อ่านกลางกลางบ้างอะไรจ๊ะรอเรือกออารอการนี่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปกลุ่มที่3พี่อ่าน
1: พี่อ่าน
0: นิทานชูขึ้นหน่อยค่ะลูกกลุ่ม4พี่อ่าน
1: การ์ตูน
0: การ์ตูนนะกลุ่มที่5พี่อ่านข่าวโหโน กลุ่มไหนดะบ้างเนี่ยอ๋อไม่เหมือนกันเลยสักกลุ่มหนึ่งแต่มีอันนี้ไม่รู้เรื่องอยู่กลุ่มเนี้ยไม่เป็นไรวันหลังเขียนเร็วๆนะคะกลุ่ม2 3ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเออ2 3 4 5อ้าวถูกต้องได้ไปเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดหันหน้ามาเอามือจับไหล่หูหัวหัวหูหูหูอยู่ไหนหูเอวไหล่หัวนิ่งหมดเวลาสนุกกิจกรรมแล้วหยุดค่ะหยุดหยุดเลยวางเลยค่ะไม่ต้องลบวางเลยค่ะเด็กๆหันหน้ามาหันหน้ามาขาเอาล่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราสรุปได้ว่าประธานคืออะไรนะประธานก็คือใครใครเป็นคนทำสิ่งต่างๆใช่ไหมคะและอีกหนึ่งส่วนที่เราหาคืออะไรนะประธานกริยาก
1: รรม
0: กรรมก็คืออะไรนะคะยากไหมลูกยากไหมคะไม่ยากไม่ยากคือที่ออกมาน่ะทุกกลุ่มถูกต้องหมดเลยใช่ไหมคะแต่มีบางกลุ่มที่แบบว่าคิดไม่เหมือนเพื่อนนะอาจจะแบบว่าบังเอิญคิดไม่เหมือนเพื่อนมีบางกลุ่มรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยเยี่ยมมากเช่นไอดีไอดีบอกว่าเธอถ้าเราเขียนว่าแม่ไก่จิกหนอนหนอนมันซ้ำคนอื่นนะเห็นไหมเห็นไหมมีการคิดต่อยอดว่าเฮ้ยคนอื่นเขียนหนอนแล้วเราคิดอันอื่นดีกว่าแบบนี้เยี่ยมมากเลยนะถือว่าเป็นการทำงานเป็นกลุ่มที่เยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราจะมาตามหากันอีกครั้งหนึ่งมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประธานคือผู้ที่กระทำสิ่งต่างๆใช่ไหมคะเช่นอะไรเช่นยายขายขนมใครเป็นประธานนะคุณยายนี่ครูปอขีดไว้ให้เป็น3ส่วนใช่ไหมคะยายขายขนมใครเป็นประธานนะ
1: ยาย
0: ยายนี่ใช่ไหมคะนี่คุณยายเป็นประธานใช่ไหมคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะคุณยายเป็นประธานทีนี้มาช่วยครูปอตอบหน่อยตอบหน่อยว่าอ่านพร้อมกัน1 2 3ไม่เอาไม่พร้อมเลยครูปออย่าได้ยินเสียงต้นทางและปลายทางพร้อมกัน1 2 3ใครเป็นประธานคะ
1: แม
0: ่ใครเป็นประธานคะ
1: แม
0: ่แม่นี่แม่เป็นประธานนั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะอ่านพร้อมกัน1 3ตาอ่านใครเป็นประธาน
1: ตา
0: คุณตานี่นะคะคุณตาเก่งมากต่อไปค่ะต่อไปอ่านพร้อมกันพ่อปลูก
1: ต้นไม
0: ้ใครเป็นประธานคุณพ่อคุณพ่อนะคะง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปอะไรคะพร้อมกันค่ะ
1: แม่กับหนู
0: ใครเป็นประธาน
1: แม
0: ่แม่ฉะนั้นฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เป็นประธานนอกจากคนแล้วเป็นสัตว์ได้ไหมคะได้เป็นสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นสิ่งของก็ได้เป็นพืชเป็นต้นไม้เป็นอะไรได้หมดเลยใช่ไหมคะลูกนะคะฉะนั้นเนี่ยประธานของเราไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของกรรมนะคะกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำเช่นยายขายขนมอะไรเป็นกรรมอะไรถูกขายเนี่ยอะไรถูกขายอะไรคะขนมมาดูกันยายขายขนมเมื่อสักครู่นี้หนูบอกว่าอะไรเป็นกรรมนะอะไรเป็นกรรมนะ
1: ขน
0: มนี่เป็นกรรมใช่ไหมคะกรรมจะอยู่หลังอะไรอยู่หลังคำกริยาจะอยู่หลังคำว่าทำหมายความว่าทำอะไรทำการกระทำอะไรใช่ไหมคะเช่นเมื่อสักครู่นี้พี่อ่านหนังสือแม่ไก่จิก นอนนะคะอย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูกันประโยคเหมือนเดิมเลยแต่ครูปอหาส่วนที่เป็นกรรมบอกครูปอหน่อยจากประโยคนี้คำว่าอะไรนะคะอ่านพร้อมกันค่ะลูก1 2 3แม่กินส้มตำอะไรเป็นกรรม
2: ส้มตำ
0: อะไรเป็นกรรม

0: ต่อไปต่อไปค่ะเด็กๆคะตาอ่านหนังสืออะไรเป็นกรรมคะลูกอะไรคะ
1: หน
0: ัง
1: สือ
0: หนังสือตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางตอบครูปอยได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปเลยอะไรเอ่ยพ่อปลูกต้นไม้อะไรเป็นกรรม
1: ต้นไม้
0: อะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นี่ต้นไม้นะคะต้นไม้นั่นเองนะยังไม่หมดยังไม่หมดแมวกัดหนูอะไรเป็นกรรม
1: หน
0: ูโดนกระทําใช่ไหมคะโดนกระทํานะโดนกระทํานะหนูนั่นเองนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของใบงานที่7นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเอาใบงานขึ้นมาเลยเด็กๆจ๋าเนื่องจากเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวเราจะช่วยกันเฉลยคำตอบไปก่อนแล้วเด็กๆกลับไปเขียนมาส่งครูปอได้ไหมลูก
1: ได
0: ้เด็กปลายทางได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มีเสียงเด็กๆปลายทางด้วยเก่งมากซึ่งใบงานของเราน่ะมี2ตอนนะมี2ตอนตอนที่1ให้เติมคำลงไปในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะให้ที่สมบูรณ์นะตอนที่2ครูปอมีคำมาให้มีคำที่เป็นประธานก็คือใครแล้วก็กรรมก็คืออะไรมาให้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนประธานกับกรรมนะคะให้ถูกต้องมาดูครูปอมีคำว่าอะไรมาให้บ้างมีคำว่าอ่านพร้อมกัน1 2 3คุณแม่กระต่ายผักบุ้งช้างพี่นามาดูกันใครทำอะไรข้อที่หนึ่งจุดรีดผ้าใครรีดผ้าดีใครรีดผ้าดี
1: ค
0: ุ
1: ณแม
0: ่คุณแม่นะคะยังไม่เขียนเด็กๆจ๋าหันหน้ามาเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันก่อนนะข้อที่สองค่ะเด็กๆขาจุดชูงวงอ่านพร้อมกันจุดชูงวงอะไรชูงวงใครชูงวงช้างนั่นเองนะคะแบบนี้นะข้อที่3ค่ะอ่านพร้อมกันจุดขันน้ำส้ม
1: พ
0: ี่
1: นา
0: ใครคะ
1: พ
0: ี่
1: นา
0: พี่นาขันน้ำส้มนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ข้อที่4นะคะอ่านพร้อมกันเต่ากินครูปอไม่ได้ยินเสียงเด็กต้นทางเลยมีแต่ได้ยินเสียงเด็กปลายทางเต่าก ินอะไรคะเต่ากิน
1: ผ
0: ักบุ้งนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอ่านพร้อมกันบีเลี้ยง
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนะคะเก่งมากนี่เลยก็เขียนลงไปเอาล่ะหน้านี้ยากต้องตั้งใจดูทั้งต้นทางและปลายทางหน้านี้ยากครูปอมีคำมาให้เช่นคุณย่าอ่านพร้อมกันคุณย่าอ่านพร้อมกันต่อไปพี่ต่อไปต่อไปต่อไปมาดูกันนะคะครูปอให้ประธานมานะคะให้กริยามาแล้วก็มีกรรมมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเงินโต๊ะทีวีย่าแล้วก็ไข่ดาวเราจะมาช่วยกันตามหาประธานกับกรรมนะคะมีอันนี้มาให้ข้อที่หนึ่งมีคำว่ากินมาให้ใครดีใครกินอะไรดีใครกินอะไรดีใครกินอะไรดีต้องมาดูว่ากริยาเนี่ยทำเนี่ยมีอะไรบ้างมีคำว่ากินมีคำว่านับมีคำว่าทอดมีคำว่าเช็ดมีคำว่าดูนะใครกินอะไรดีเราต้องนึกถึงตัวอื่นด้วยนะว่าถ้าสมมุติว่าเอาคุณย่ามากินแล้ววัวจะทำอะไรวัวนับอะไรได้วัวทอดอะไรได้วัวเช็ดอะไรได้วัวดูอะไรได้เห็นไหมต้องให้สัมพันธ์กันฉะนั้นข้อแรกน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็นอะไร
1: วัว
0: กินอะไรกินเงินได้ไหมวัวกิน
1: หญ
0: ้านี่วัวกินหญ้าขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเลือกไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2นับอะไรนับดี
1: นับ
0: นับเงินเออใครนับ

0: คนดีน่าจะเป็นใครดีแม่ค้านับอะไรนับเงินเนี่ยต้องให้มันสอดคล้องกันใช่ไหมคะแล้วหนูก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แบบนี้ต่อไปทอดทอดอะไรดีทอดอะไรดีบางคนบอกคุณย่าบางคนบอกว่าพี่บางคนบอกว่าฉันก็น่าจะได้หมดนะได้หมดเลยอ่ะพี่ทอดอะไรดีทอดอะไรทอดทีวีได้ไหมไม่ได้ต้องให้สัมพันธ์กันเห็นไหมคะให้มีความหมายทอดไข่ดาวนะคะก็เขียนลงไปต่อไปเช็ดใครดีใครเช็ดดี
1: คุณย่า
0: บางคนบอกคุณย่าบางคนบอกว่าฉันเช็ดอะไรดีเช็ดอะไรเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะนะคะและสุดท้ายข้อที่5เหลือใครเนี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: า
0: ดูอะไร
1: ท
0: ีวีก็ขีดเส้นใต้ลงไปแค่นี้เข้าใจไหมคะอันนี้อาจจะสับสนนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะลูกนะเอาละค่ะเด็กๆคะบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเรื่องของเรียบเรียงประโยคในชั่วโมงที่1นะคะแน่นอนเลยนะคะว่าประโยคคือการนำอะไรมาเรียงต่อกันนะเรียงต่อกันนะอะไรเอาอะไรมาเรียงต่อกันเอานำคำมาเรียงต่อกันนะคะแล้วได้ใจความนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะออกเสียงว่ากรรมลูกออกเสียงต่างหูปอกกรร
1: ม
0: ไม่ต้องรัวลิ้นไม่ต้องกระดกลิ้นใดๆทั้งสิ้นกรรมมันไม่ใช่คำควบกล้ำนะลูกนะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเรียบเรียงประโยคในชั่วโมงที่2นั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบความรู้ที่8นะคะแล้วก็มีใบงานที่8นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่

เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เรื่องของการเรียบเรียงประโยคให้ได้ใจความครูปอประเมินคร่าวๆได้ประมาณสัก 99.99% โอ้โหเหลืออีกนิดเดียวเรื่องของการใส่ให้มันมีความเหมาะสมเรื่องของประธานเรื่องของกรรมนะคะถือว่าเด็กๆเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองทั้งต้นทางและปลายทางจ้าเอาละค่ะเราจะลากันไปด้วยเพลงประโยค3ส่วนเช่นเคยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเราจะมาร้องพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยเราจะร้องเพลงประโยค3ส่วนไปพร้อมๆกันเราต้องยืนเก็บมือให้เรียบร้อยโอ้เดี๋ยวเราปรบมือนี่เนาะเริ่มแรกเราต้องเก็บมือให้เรียบร้อยก่อนทางต้นทางและปลายทางไปพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครูปลายทาง

0: ทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเราในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันตรายใกล้ตัวเราอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเป็นอันตรายภายในบ้านของเราเอ๊ะเราคิดว่าในบ้านของเราเนี่ยเกิดอันตรายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะมีความคิดว่าบ้านของเราเนี่ยสามารถเกิดอันตรายได้หรือไม่หลายๆคนค่ะคงคิดว่าที่บ้านของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองปู่ย่าตายายของเราเนี่ยคอยดูแลเราใช่ไหมคะเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองก็อาจจะช่วยเหลือเราได้แต่ในบางครั้งบางอย่างอันตรายที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นก็มีสาเหตุที่เกิดขึ้นมากับตัวเราเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราประมาทนั่นเองซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอันตรายภายในบ้านค่ะในภาพแรกนะคะที่จะให้เด็กๆมาสังเกตกันก็คือภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะ
2: ม
0: ีดบาดนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยใครเคยประสบพบเจอกับตัวเองบ้างคะมีไหมเอ่ยโอ้โหในห้องเรียนต้นทางของเราก็พอจะมีบ้างนะคะที่เคยเกิดอุบัติเหตุมีดบาดนั่นเองและทางห้องเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเอ่ยแล้วมีดบาดนี้มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างหรอคะ
3: หั่นอาหารเอง
0: หั่นอาหารหรือว่าทำอาหารเองใช่ไหมคะใช้มีดอย่างไม่ระมัดระวังนั่นเองก็มีหลายสาเหตุเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งในภาพแรกที่ให้สังเกตนี้นะคะก็เป็นภาพของมีดบาดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในภาพที่สอง
4: ไฟช
0: ็อตหรือว่าไฟดูดนั่นเองค่ะไหนใครเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะและทางห้องเรียนปลายทางล่ะคะมีหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่ามีเนี่ยสามารถบอกเล่าเรื่องราวนี้กับเพื่อนๆและคุณครูของนักเรียนได้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยภาพเหตุการณ์การถูกไฟช็อตไฟดูดเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
5: เสียบปล
0: ั๊กเองเหรอคะโหแล้วนอกจากการเสียบปลั๊กเนี่ยคุณครูเล็กก็เสียบปลั๊กเองนะคะแต่ว่าคุณครูเล็กยังไม่เคยโดนไฟช็อตหรือว่าไฟดูดเลยอ๋อบางคนบอกว่าตัวเปียกมือเปียกใช่ไหมคะแล้วก็เลยไปเสียบปลั๊กโอ้แบบนี้นี่เองซึ่งเราก็เคยเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าหากว่ามือของเราเปียกตัวของเราเปียกเราควรไปสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าคะไม่ควรนะคะและจากในภาพนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตสายไฟเป็นอย่างไรเอ่ยสายไฟขาดแล้วก็สายไฟชำรุดใช่ไหมคะแล้วเด็กๆตัวน้อยๆอย่างเราเนี่ยสามารถเป็นช่างไฟฟ้าตัวน้อยไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองได้ไหมคะ
6: ไม
0: ่ได้นะคะอันตรายมากๆเลยค่ะซึ่งนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าได้ค่ะต่อไปค่ะในภาพนี้คือภาพอะไรคะไฟไหม้โอ้โหจากในภาพนี้ไฟไหม้อย่างรุนแรงเลยนะคะไฟไหม้แบบนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเอ่ยการที่เราเนี่ยเด็กๆอาจจะเล่นไฟใช่ไหมคะทั้งไฟแช็กหรือว่าไม้ขีดไฟรวมไปถึงผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเล็กเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คืออะไรเอ่ย
7: ปิดแก๊สทิ้งไว้
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยทุกๆบ้านนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารโดยใช้ไฟนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเราเปิดเตาแก๊สหรือว่าเปิดไฟที่แก๊สที่ตั้งแก๊สทิ้งไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยถ้าไฟไหม้แบบนี้เนี่ยเสียหายอะไรบ้างคะ
8: บ้า
0: บ้านใช่ไหมคะทรัพย์สินสิ่งของที่อยู่ในบ้านของเราด้วยรวมไปถึงถ้าหากว่ารุน

0: งมากเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้เลยนะคะซึ่งอันตรายที่เกิดจากไฟนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆค่ะจากภาพที่เราดูทั้ง3ภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นอะไรบ้างเอ่ยมีภาพอะไรบ้างนะคะไฟไหม้ไฟไหม้มีอะไรคะไฟช็อตไฟดูดมีบาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราไหมคะไม่อยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละภาพเนี่ยก็เป็นอันตรายและก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในบ้านของเราก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าบ้านของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะและนักเรียนเคยเกิดอันตรายเช่นนี้กับนักเรียนบ้างไหมคะเคยไหมเอ่ยจากอย่างภาพที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ถามไปแล้วอย่างภาพที่เกิดมีดบาดเคยเกิดขึ้นไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะโหแล้วการถูกไฟดูดไฟช็อตก็เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังคิดว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้แต่ถ้าหากบางวันเหตุการณ์และร้านนั้นเนี่ยโชคไม่ได้เข้าข้างเราก็อาจจะทำให้เราสูญเสียสิ่งอื่นๆไปก็ได้ถ้าหากรุนแรงมากก็อาจจะสูญเสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมาเรียนรู้ว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรานั้นเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรซึ่งเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่อันตรายภายในบ้านของเราค่ะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านในข้อที่2นักเรียนจะสามารถระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะสามารถตระหนักถึงอันตรายจากสิ่งของที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้ซึ่งสิ่งของแต่ละชนิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูเล็กมีคำถามคำถามของคุณครูเล็กนะคะนักเรียนเข้าใจความหมายคำว่าอันตรายหรือไม่และมีความหมายว่าอย่างไรเข้าใจถึงคำว่าอันตรายไหมคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยไหนใครเข้าใจบ้างมีไหมนะในห้องเรียนของเรามีไหมคะตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: อันตรายคือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา
0: อันตรายคือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราใช่ไหมคะแล้วหนูอยากให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวหนูไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ไหมคะเอ๊ะในห้องเรียนของเรามีใครคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะน่ารักมากๆปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนของเราที่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเอ่ยความหมายของคำว่าอันตรายนี้นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและอยากให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนหรือไม่คะซึ่งคำว่าอันตรายจะหมายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้อาจเกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยหรือสูญเสียทรัพย์สินสิ่งต่างๆหรือถ้าหากว่ารุนแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะซึ่งเด็กๆก็มีความคิดเห็นว่าไม่อยากให้อันตรายเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมคะอย่างในภาพนี้เนี่ยเป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ไหมคะภาพนี้ได้ไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะจากในภาพด้านล่างนี้คืออะไรเอ่ยเหตุการณ์นี้คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ไปใช้นิ้วมือเนี่ยไปจิ้มที่เตารีดเตารีดเนี่ยจะมีอะไรด้วยนะถ้าเราสังเกตดีๆมีความร้อนใช่ไหมคะถ้าหากว่าใช้มือไปจิ้มหรือใช้นิ้วจิ้มเนี่ยก็อาจจะทำให้มือพองได้หรือเกิดการบาดเจ็บได้อันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากขึ้นนะคะก็จะมีระดับความรุนแรงจนอาจจะทำให้เราสูญเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งเรื่องของอันตรายภายในบ้านนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสิ่งของที่อาจจะทำให้ก่อให้เกิดอันตรายได้เรามาเริ่มต้นอันตรายภายในบ้านที่เกิดจากของมีคมกันค่ะจากในภาพนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นักเรียนเคยเห็นไหมคะ
3: เคย
0: ใช่ไหมคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าของมีคมนั่นเองค่ะจากในภาพนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: มีด
0: มีดเราใช้ทำ

0: ทำอะไรเอ่ย
1: หั่นอาหาร
2: หั่นอาหารหรือว่าทำกับข้าวใช่ไหมคะหั่นเนื้อสัตว์ให้มีชิ้นที่เล็กลงหรือว่าหั่นผักหั่นสิ่งของต่อไปค่ะสิ่งนี้เรารู้จักไหมคะ
1: เ
2: ข
0: ็มหรือว่าเข็มกลัดเข็มกลัดมีประโยชน์ไหมคะใช้ทำอะไรได้
1: เอาไว้ติดเสื้อ
0: เอาไว้ติดเสื้อหรือว่าติดผ้าของเรานั่นเองต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งนี้คือกรรไกรนั่นเองกรรไกรใช้ทำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ดกระดาษ
0: ตัดกระดาษและใบมีดนี้ล่ะคะใช้ทำอะไรเอ่ย
1: ค
0: ั
1: ตเตอร
0: ์ใบมีดคัตเตอร์นะคะใช้ทำอะไรคะ
1: กร
0: ีดกระดาษให้ขาดนั่นเองและสิ่งเหล่านี้ล่ะ3อย่างนี้คืออะไรคะตะปูถ้าเราสังเกตตรงปลายตะปูมีอะไรเอ่ยปลายแหลมใช่ไหมคะเราใช้ทำอะไรเอ่ยตะปูตอกยึดสิ่งของหรือว่าตอกไม้นั่นเองโอ้โหเด็กๆมีความรู้รอบตัวเยอะมากเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเจ้าสิ่งของมีคมเราใช้ประโยชน์ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระมัดระวังก็เกิดอันตรายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันอันตรายที่เกิดจากของมีคมคืออะไรใครทราบบ้าง
1: ม
0: ีดบาดใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระมัดระวังหรือแม้กระทั่งเข็มกลัดที่เราใช้ติดเสื้อใช่ไหมเอ่ยถ้าหากว่าเราใช้ไม่ระมัดระวังก็อาจจะทิ่มแทงโดนร่างกายของเราได้กรรไกรรวมไปถึงใบมีดถ้าหากว่าเราตัดกระดาษอย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะตัดเข้ามือของเราหรือว่านิ้วมือของเราทำให้มีเลือดไหลได้และตะปูถ้าหากว่าเราไม่ได้นำมาใช้ตอกยึดสิ่งของแต่นำมาเล่นและเผลอวางตะปูเหล่านั้นไว้ตามพื้นต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นได้เอ่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปเหยียบตะปูและปลายแหลมของตะปูก็จะทิ่มแทงไปบริเวณเท้าของเราได้แต่สิ่งนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเป็นสิ่งของที่เราใช้ประโยชน์ถ้าหากว่าเราใช้ถูกวิธีและระมัดระวังก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายแต่ถ้าหากเราใช้ไม่ถูกวิธีนำมาเล่นก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอันตรายจากสิ่งของต่อไปคืออะไรอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟนั่นเองอันนี้อันตรายหรือเปล่าคะอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟ
1: อ
0: ันตรายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะรู้จักอะไรบ้างในภาพนี้นะคะสิ่งนี้คืออะไรเอ่ย
1: เตาแก
0: ๊สบ้านใครมีเตาแก๊สบ้างโอ้โหแทบจะทุกๆบ้านเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและทางห้องเรียนปลายทางนะคะบ้านใครมีเตาแก๊สบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถตอบได้ใช่ไหมคะว่าเราใช้ประโยชน์จากเตาแก๊สนี้เราใช้ทำอะไรเอ่ย
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารเพื่อนบอกว่าใช้ทำไข่เจียวใช่ไหมคะก็คือการประกอบอาหารนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆบ้านนะคะก็จะมีเตาแก๊สซึ่งจะใช้ไว้สำหรับประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารในครอบครัวนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรามีเตาแก๊สแล้วเราก็ต้องมีอะไรด้วยคะ
1: ก็ท
0: ำมีไฟแช็กแล้วก็มีอะไรคะไม้ขีดไฟเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้จุดไฟที่ใช้ร่วมกับเตาแก๊สของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงใช้ในการจุดไฟจุดเทียนต่างๆได้นั่นเองแต่อันตรายของเขามีไหมคะนอกจากเราใช้ประโยชน์แล้วอันตรายก็มีอันตรายของการใช้ไฟมีอะไรบ้าง
1: ไฟไหม
0: ้สาเหตุของไฟไหม้จะมาจากอะไรได้บ้างนะเราเปิดไฟเราเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้และเด็กๆเนี่ยสามารถนำไฟแช็กหรือว่านำไม้ขีดไฟมาเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ทันสังเกตว่าบริเวณรอบข้างของเรานี้นะคะมีสิ่งใดที่สามารถติดไฟได้อย่างรวดเร็วบ้างถ้าหากว่าเรานำไฟเหล่านี้เนี่ยมาเล่นก็จะทำให้ลุกลามและเผาไหม้สิ่งของในบ้านของเราได้ดังนั้นนะคะอันตรายที่เกิดจากไฟนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะฝากไปสำหรับเด็กๆค่ะถ้าหากเป็นเด็กๆนะคะเราก็ไม่ควรนำไฟมาเล่นแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้เด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังได้ไหมคะ ได้นะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้เนี่ยเราก็

0: สามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะต่อไปค่ะสิ่งนี้ค่ะอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ยังไงนะใครสามารถตอบได้บ้างคะไฟช็อตใช่ไหมคะสายไฟชำรุดหรือว่าสายไฟพังโอ้โหเยี่ยมมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยถูกไฟช็อตนะคะหรือบางครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่สายไฟชำรุดอย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะโทรทัศน์ถ้าหากว่าเราเนี่ยเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานานมากๆเลยไม่มีคนดูแล้วก็เปิดเอาไว้แล้วเวลาที่เราเนี่ยไปสัมผัสบริเวณเครื่องของโทรทัศน์นะคะเรารู้สึกอย่างไรคะเครื่องมันจะร้อนใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานมากๆอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแบบนี้เกิดอะไรได้อีกด้วยไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆการที่เราใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้เช่นกันรวมไปถึงสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยปลั๊กไฟบางบ้านเนี่ยก็เรียกว่าปลั๊กสามตาบางบ้านก็เรียกว่าปลั๊กพ่วงใช่ไหมคะซึ่งประโยชน์ของเขาเนี่ยใน1ตัวเนี่ยเขาจะมีตัวเสียบปลั๊กหลายตัวใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าหากว่าเราเสียบปลั๊กพร้อมๆกันแบบนี้อันตรายไหมเอ่ย
1: อ
0: ันตรายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราใช้ปลั๊กไฟที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดการลับกำลังไฟที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้เช่นกันรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เกิดการเสียหายหรือว่าชำรุดบอกไปแล้วว่าเราเป็นช่างไฟฟ้าตัวน้อยได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าหากว่าเราพบเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราพังหรือว่าเสียหายชำรุดทำอย่างไรเอ่ยทำอย่างไรดีนะถ้าหากว่าเราเห็นว่าสายไฟพัดลมเนี่ยมันขาดแล้วทำอย่างไรดีคะ
2: บอกค
0: ุ
2: ณพ
0: ่อคุณแม่แล้วให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำไปซ่อมนั่นเองค่ะไม่ควรซ่อมด้วยตัวเองนะคะต่อไปค่ะอันตรายภายในบ้านที่เกิดขึ้นจากโจรขึ้นบ้านอันตรายหรือเปล่าเอ่ย
2: อ
0: ัน
2: ตรายอ
0: ันตรายนะคะแล้วโจรจะขึ้นบ้านของเราได้อย่างไรคะ
2: ไม
0: ่ล็อกประตูบ้านใช่ไหมคะไม่ปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดเวลาที่เรานอนเนี่ยตอนกลางคืนบางคนเนี่ยก็อาจจะหลับสนิทเลยบางครั้งมีใครเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็ไม่ทันได้รู้ตัวซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โจรเนี่ยจะขึ้นบ้านได้ดังนั้นนะคะเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าบ้านของเราเนี่ยล็อกประตูเรียบร้อยแล้วหรือยังลงกรประตูเรียบร้อยแล้วหรือยังรวมไปถึงหน้าต่างด้วยนะคะแต่บางครั้งค่ะคนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็อาจจะอาศัยช่องทางในการที่เราเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวบางครั้งค่ะเด็กๆเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวซึ่งคนในครอบครัวของเราอาจจะไปทำงานหรือว่าอาจจะต้องมีความจำเป็นที่ทิ้งให้เด็กๆต้องอยู่บ้านเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้ามาขอเข้าบ้านเรา
2: ล
0: ็
2: อกประต
0: ูทำยังไงดีนะไปแอบหรอคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเด็กหญิงในเหตุการณ์ของเราเนี่ยจะมีวิธีการรับมืออย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้ามาขอเข้าบ้านกันนะคะ
3: เชิญ
4: เสียงใครมา
3: เชิญเชนอยู่บ้านไหมครับ
4: เชนคุณพ่อเหรอคะ
3: ใช่ครับพอดีลุงเป็นเพื่อนกับเชนพ่อของหนูอะลูก
4: คุณลุงเป็นเพื่อนกับเชนพ่อของหนู
3: ใช่นัดกันเอาไว้เขาให้มารอที่บ้าน
4: คุณลุงก็อยู่หน้าบ้านแล้วคุณลุงก็รอสิคะ
3: ไม่เขาบอกให้เข้าไปรอข้างในบ้านบอกว่าลูกสาวนัดบอกกับลูกสาวไว้แล้วว่าเดี๋ยวลุงมา
4: ไม่ได้บอกนะคะคุณลุงก็อยู่ในบ้านแล้วคุณลุงก็รอได้ค่ะ
3: อันนี้มันนอกบ้านจ้าลุงนัดกับตัวเชนไว้นัดกับพ่อหนูไว้ข้างในบ้านเขาบอกให้เข้าไปรอข้างในบ้านบอกลูกสาวว่าให้เอาน้ำเอาท่ามาเลี้ยงดูลุง
4: อ๋อน

0: มันไม่เหมือนกันลูกลุงชอบกินน้ำเย็น
1: งั้นคุณลุงรอคุณพ่อแป๊บนึงนะคะคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อมาเปิดประตูเองค่ะ
0: อ๋อแต่พ่อหนูเขาบอกว่าอีกพักใหญ่กว่าจะกลับมาให้ลุงเข้าไปเปิดแอร์รอได้เลยบอกลูกสาวไว้แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวคุณลุงก็ค่อยมาตอนคุณพ่อว่างมาเปิดประตูค่ะ
0: ไม่ได้ลุงมาแล้วไหนๆก็มาแล้วต้องให้ลุงเข้าบ้านก่อนดิลูก
1: ไม่ได้ค่ะคุณพ่อไม่ให้เข้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพ่อหนูต้องโกรธหนูแน่เลย
1: คุณพ่อไม่ได้บอกว่าจะโกรธหนูค่ะคุณพ่อโกรธคุณลุงคุณลุงกลับไปก่อนได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้ลุงมาแล้วเดี๋ยวเสียเที่ยวนะเดี๋ยวพ่อโกรธนะ
1: ไม่เป็นไรมั้งคะคุณลุงเสียเที่ยวหนูไม่เสียเที่ยว
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากที่เราเห็นเนี่ยจากที่เราได้สังเกตสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาให้เข้าบ้านหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่
2: ให้เข้าแต่เอ๊เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของเด็กผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราลองนึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีคนมาเคาะประตูบ้านของเราบอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของเราอยากจะเข้าไปรอในบ้านเด็กๆคิดว่าจะให้เข้าหรือเปล่าเอ่ยใช่ล่ะคะเขาเป็นเพื่อนของคุณพ่อเรานะคะเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณพ่อของเราทำไมถึงไม่ให้เข้าเอ่ยเพราะว่าอะไรมีเหตุผลไหมคะเพราะว่าอะไรนะคะคุณพ่อไม่ได้บอกไว้เผื่อว่าเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเราได้อาจจะโดนทำลายร่างกายใช่ไหมคะบางครั้งนะคะคนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็อาจจะใช้สิ่งที่เด็กๆเนี่ยเป็นความน่ารักอาจจะเชื่อผู้อื่นได้ง่ายเนี่ยหลอกให้เด็กๆ เปิดประตูให้กับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในบ้านและก็อาจจะทำร้ายร่างกายเราและก็ขโมยทรัพย์สินของเราไปก็ได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่เด็กผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้กระทำเนี่ยถูกหรือผิดเอ่ย
4: ถ
2: ูกแล้วนะคะไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรู้จักกับคุณพ่อของเราจริงๆเขาอาจจะต้องทำไมคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะหรือว่าติดต่อไปหากับคุณพ่อของเราว่าอยากจะเข้าบ้านเนี่ยต้องทำอย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้รับคำสั่งจากคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ควรจะเปิดประตูให้ใครเข้าบ้านนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยควรจะจำไว้ให้ดีนะคะว่าถ้าหากว่ามีคนมาขอเข้าบ้านเราเราก็ไม่ควรเชื่อและเปิดประตูให้กับเขาค่ะต่อไปค่ะอันตรายภายในบ้านที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะอย่างเช่นการพลัดตกจากที่สูงอย่างในภาพนี้เนี่ยคือภาพอะไรเอ่ย
5: คน
2: ที่ตกบันไดนั่นเองและสาเหตุของการตกบันไดมีสาเหตุอะไรบ้างคะ
6: วิ่งขึ้นบันได
2: วิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดมีอะไรอีกคะไม่มองบันไดใช่ไหมคะเวลาเราเดินหรือว่าเดินขึ้นหรือเดินลงเนี่ยไม่มองและบางครั้งค่ะบางบ้านอาจจะมีสิ่งของหรือว่าของเล่นที่วางไว้ตามขั้นบันไดใช่ไหมเอ่ยถ้าหากว่าเราเดินไปหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราเดินไปและสะดุดเข้ากับสิ่งของเหล่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบในภาพได้นั่นเองซึ่งคุณครูเล็กนะคะก็มีเหตุการณ์มาให้เด็กดูด้วยนอกจากการที่เราตกบันไดแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่ทำให้เราสามารถพลัดตกจากที่สูงได้ค่ะ
1: คุณแม่คะค่อยๆทำกับข้าวนะคะไม่ต้องรีบนั่นแง่กะแล้วไฟหลอดเนี้ยมันเสียอยู่นี่เตรียมมาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเก้าอี้พร้อมสบายมากเลยง่าย
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่พลัดตกจากอะไรเอ่ยเก้าอี้ใช่ไหมคะแต่เก้าอี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่เฉยๆนี่นาแล้วเด็กผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาทำอย่างไรถึงพลัดตกได้ล่ะคะ
7: โดนไฟช็อต
2: ใช่หรือเปล่าไฟช็อตหรือเปล่าเขาทำอะไรเอ่ย
8: เปลี่ยนไฟ
2: เปลี่ยนหลอดไฟอันตรายไหมคะ
8: อันตราย
2: เกิดขึ้นเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยและนอกจากนี้เนี่ย เขาปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ใช่ไหมคะและก็เกิดการทรงตัวไม่ดีใช่ไหมคะไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลก็เลยทำให้พัดตกลงมาแต่เอ๋บอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าเราพบเห็นว่าไฟฟ้าที่บ้านของเราเนี่ยเกิดการชำรุดเราเป็นช่างตัวน้อยไปซ่อมดีไหมคะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นไหมคะว่าอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นเองค่ะซึ่งอันตรายภายในบ้านนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและก็ใกล้ตัวของเรามากค่ะมีสาเหตุมาจากการที่เราใช้สิ่งของเครื่องใช้และการดำเนินชีวิตที่ขาดความระมัดระวังแล้วก็มีการประมาทนั่นเองค่ะจากเท่าที่เราสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตัวอย่างหรือว่าสิ่งที่เด็กๆได้ตอบกับคุณครูเล็กมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ระมัดระวังและการประมาทใช่ไหมเอ่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากให้อันตรายที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ควรที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทกันค่ะกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่1เรื่องอันตรายภายในบ้านค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายภายในบ้านพร้อมระบุสาเหตุของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นค่ะนี่ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างใบงานที่1เรื่องอันตรายภายในบ้านของเรานะคะจากที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูอเล็กจะให้เด็กๆค่ะวาดภาพวาดภาพสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายลงในกรอบวงกลมนี้เห็นไหมเอ่ยเมื่อเราวาดภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราระบุค่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรให้เขียนชื่อสิ่งของนั้นรวมไปถึงให้เราเนี่ยเขียนสาเหตุการเกิดอันตรายได้แต่วันนี้คุณครูเล็กเนี่ยก็มีสิ่งของที่จะมายกตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะได้ดูกันว่าอันตรายที่เกิดจากสิ่งของภายในบ้านนี้จะมีอะไรบ้างถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะนำสิ่งของสิ่งนั้นขึ้นมาโดยการที่ช่วยกันนับพร้อมกันได้ไหมคะนับ1ถึง3ขึ้นมานะคะเราจะมีกล่องปริศนามาตั้งตรงนี้เลยค่ะนับพร้อมกัน1 2 3มาแล้วนะคะกล่องปริศนาของเราค่ะวันนี้เนี่ยคุณครูเล็กก็มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มาจากบ้านของคุณครูเล็กเองอยู่ในกล่องเพื่อจะมาเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆค่ะสิ่งแรกที่คุณครูเล็กจะหยิบออกมานั่นก็คืออะไรเอ่ยมีดนั่นเองค่ะเอ๊ะบ้านของใครมีมีดเหมือนกันบ้างคะโอ้โหเราได้เรียนรู้กันแล้วว่ามีดมีประโยชน์ไหมคะเอามือลงได้ค่ะมีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีอันตรายด้วยไหมเอ่ย
3: ม
2: ีอันตรายด้วยสมมุติว่าถ้าเด็กๆเนี่ยจะวาดมีดลงไปในกรอบใช่ไหมคะเราก็สามารถเขียนด้วยนะคะว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่เราวาดคืออะไรนะคะเมื่อสักครู่นี
3: ้
2: มีดนะคะเป็นมีดสาเหตุของอันตรายที่เกิดจากมีดคืออะไรคะ
3: ห
2: ั่
3: นอาหารเอง
2: ใช้มีดด้วยตัวเองใช่ไหมคะโดยไม่ระมัดระวังก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนมาว่าสาเหตุคือมีดบาดเนี่ยคือสาเหตุหรือเปล่า
3: ไม่
2: ใช่ก่อนที่จะทำให้เกิดมีดบาดเนี่ยคืออะไรนั่นคือสาเหตุนั่นเองต่อไปค่ะลองยกตัวอย่างขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะคือ คืออะไรคะปลั๊กสามตาหรือว่าบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงใช่ไหมคะหรือว่าปลั๊กไฟปลั๊กไฟปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงอันตรายสาเหตุของอันตรายคืออะไรเอ่ย
3: ไฟดูด
2: ไฟช็อตไฟดูดไฟช็อตเป็นสาเหตุหรือเปล่าคะก่อนที่จะเกิดไฟดูดไฟช็อตเนี่ยคืออะไรคะเกิดการชำรุดเสียหายของปลั๊กไฟหรือว่าการที่เราใช้ไฟฟ้ามากเกินไปแบบนี้เข้าใจหรือยังคะอันนี้คือสาเหตุและก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ครูเล็กนำมาในกล่องปริศนาในวันนี้ค่ะคืออะไรเอ่ย

0: ไฟแช็กนั่นเองไฟแช็กเราใช้ประโยชน์ในการทำอะไรคะจุดไฟนั่นเองแต่มีอันตรายไหมคะ
1: ม
0: ีสาเหตุอันตรายที่เกิดจากไฟแช็กคือสาเหตุอะไรคะ
1: ไฟไหม้
0: ไฟไหม้เป็นสาเหตุหรือเปล่านะไม่ใช่การที่เราเล่นไฟเปิดไฟแช็กหรือว่าเล่นไฟแช็กเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้การเล่นไฟเนี่ยจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายนั่นก็คือไฟไหม้นั่นเองเด็กๆเข้าใจแล้วหรือยังคะค่ะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำใบงานกันค่ะนอกจากใบงานนะคะก็ยังมีใบความรู้ที่1เรื่องอันตรายภายในบ้านและก็ยังมีใบความรู้สำหรับคุณครูด้วยนะคะซึ่งใบความรู้สำหรับคุณครูนะคะคุณครูก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ให้กับเด็กๆได้ค่ะในช่วงของการทำใบงานในวันนี้นะคะคุณครูอะไรก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องอันตรายภายในบ้านและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้รบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมรวมไปถึงนะคะควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะและคุณครูเล็กนะคะก็ได้ยกตัวอย่างสิ่งของที่ออกมาจากกล่องปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยคิดไม่ออกนะคะก็สามารถลองใช้ลองคิดตามกับสิ่งที่คุณครูเล็กนะคะได้ยกตัวอย่างไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กๆมีความคิดเห็นว่าที่บ้านของเด็กๆมีสิ่งของที่อันตรายมากกว่านี้ก็สามารถลงมือทำในใบงานได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เวลาเด็กๆในการทำใบงานกันเลยค่ะ

0: อนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครัวเล็กนะคะก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยสามารถระบุสิ่งที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านของเราได้และก็บอกถึงสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็สามารถป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นภายในบ้านได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันนะคะบทเรียนที่เราเรียนไปคือเรื่องของอันตรายที่ไหนเอ่ยอันตรายที่ไหนนะที่บ้านหรือว่าในบ้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งอันตรายที่เราเรียนกันไปอย่างแรกอันตรายจากของมีคมใช่ไหมคะของมีคมที่เราใช้งานในบ้านมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์แต่มีอันตรายด้วยไหมคะ
1: ม
0: ีดังนั้นถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องใช้ของมีคมต้องใช้อย่างไรเอ่ยใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะต่อไปเป็นอันตรายที่เกิดจากไฟอันตรายที่เกิดจากไฟที่ครัวเล็กบอกอาจจะทำให้เกิดอะไรได้เลยคะเกิดไฟอะไรนะเกิดไฟไหม้นั่นเองถ้าเกิดไฟไหม้

0: เนี่ยก็จะทำให้เราสูญเสียสิ่งของสูญเสียบ้านของเราที่อยู่ของเรารวมไปถึงอาจจะทำให้สูญเสียชีวิตของเราด้วยเช่นกันต่อไปค่ะอันตรายจากไฟฟ้าอันตรายจากไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอันตรายของไฟฟ้าตัวเปียกแล้วไปสัมผัสกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหายก็ทำให้เราเกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันค่ะและอันตรายจากโจรขึ้นบ้านเราก็ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างแล้วเรามีวิธีการรับมือหรือป้องกันได้ไหมคะได้นั่นเองก็คือไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่จะมาฉวยโอกาสนั่นเองค่ะและสุดท้ายอันตรายจากสาเหตุอื่นๆซึ่งครูอเล็กก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการพลัดตกบันไดหรือว่าพลัดตกจากที่สูงไปแล้วเด็กๆก็บอกถึงสาเหตุที่อาจจะทำให้เราตกบันไดได้ดังนั้นพอเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอันตรายได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอันตรายภายในบ้านของเรานั่นเองเด็กๆเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมและตอบคำถามร่วมกันไปแล้วนะคะคุณครูอเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูอเล็กได้ด้วยเช่นกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันเรื่องของอันตรายที่โรงเรียนนั่นเองอันตรายที่โรงเรียนใกล้ตัวเราไหมคะใกล้ตัวเรามากๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าอันตรายที่โรงเรียนเราจะมีอะไรบ้างและเราจะสามารถป้องกันอย่างไรรวมไปถึงทราบถึงสาเหตุของอันตรายเหล่านั้นด้วยค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องอันตรายที่โรงเรียนใบงานที่2เรื่องอันตรายที่โรงเรียนซึ่งใบงานและใบความรู้นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mfc.ac.th ใช่แล้วค่ะคุณครูเล็กก็ฝากให้คุณครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้เพื่อให้เด็กๆได้มาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ให้รับภาระพระพุทธศาสนาเป็นธุระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และเป็นประธานแห่งหมู่สงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรตำแหน่งสังฆราชนี้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยยังเป็นพระมหานครราชธานีและปรากฏมีอยู่มาตลอดทุกสมัยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งปัจจุบันแม้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่โดยที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะองค์พุทธศาสนูปถัมภกการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจึงเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560ได้บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารสิ้นพระชนลงเมื่อพุทธศักราช2556และได้จัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นการแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ครั้นถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณคติยราชประเพณี
1: จามิทุติยัมปิพุทธัง
0: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปนี้เป็นพระมหาเถระผู้เจริญด้วยพรรษายุการเป็นที่นับถือของมหาชนดำรงอยู่ซึ่งสมณศักดิ์อันสูงทั้งในการหนึ่งได้เป็นพระอาจารย์ถวายโอวาทานุสารในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาอยู่ณเครือรัฐออสเตรเลียและสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระปริยัติกวีเป็นพระธรรมทูตอยู่เป็นเหตุให้มีพระราชศรัทธาในวัตรปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งนั้นโดยอนุโลมตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์อันประกอบด้วยพระเถรานุเถระผู้เป็นพระสังฆาธิการปกครองสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ใบหน้าอันเปี่ยมสุขของพุทธศาสนิกชนที่มาคอยอนุโมทนาในพระราชกุศลรอบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดจนมณฑลพิธีในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคงจะเป็นพยานได้ถึงความปลื้มปีติของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงคุณสมควรแก่ตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกผู้เป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักชัยให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี้ทั้งหมดทั้งฟอร์มพนก
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆเลยนะครับดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะ1 2 3สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100ที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ดังนั้นวันนี้นะครับสถานการณ์ที่เราจะเรียนรู้กันนะดังนั้นสถานการณ์อาจจะพัฒนาไปเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาก็จะเพิ่มเติมในส่วนที่โจทย์ถามเข้าไปนะครับนั้นสถานการณ์วันนี้เป็นเกี่ยวกับการอะไรเนี่ยการบวกแต่ในการบวกนี้นะครับในสถานการณ์ก็จะมีการเปรียบเทียบกันก็จะมีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นนะครับในสถานการณ์ก็อาจจะบอกส่วนต่างมาเพื่อให้เด็กๆทำไมครับหาจำนวนของสิ่งของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำไมครับมาดูพร้อมกันเลยนะดังนั้นนะครับวันนี้เรียนรู้กันแล้วเด็กๆต้องได้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเรียนรู้กันแล้วเด็กๆต้องได้การวิเคราะห์สถานการณ์การบวกนะครับที่มีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์นะแล้วก็หาคำตอบนอกจากนี้นะครับยังต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกด้วยนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะแต่วันนี้ก็ทำไมครับมาฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์กันเพิ่มเติมต่ออ้าวเอาแล้วครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะ2ตาดู2หูฟังสมองคิด
2: ม
1: ี
2: สติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
2: กล
1: ับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะขอเสียงดังฟังชัดเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะ1 2 3

0: ปรบมือให้เธอเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นเสียงดังฟังชัดแบบนี้เชื่อมั่นว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยก่อนอื่นต้องทำไมอีกแล้วต้องทบทวนนะครับในเรื่องของสถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละนะครับมีเกมให้ด้วยเป็นเกมอะไรเนี่ย
1: เ
0: กมต่อไม้เอาละนะดังนั้นจะมีสถานการณ์มาให้เด็กๆได้ดูกันก่อนอื่นบอกก่อนคุณครูมีอะไรเนี่ยมีไม้อยู่3อันมีไม้อันที่1อันที่2และอันที่3ดังนั้นไม้แต่ละอันมีความยาวที่แตกต่างกันอ้าวดูที่ไม้ที่1ก่อนไม้อันที่1ยาว15เซนติเมตรเซนติเมตรนะครับก็เป็นหน่วยวัดความยาวนะก็เป็นหน่วยมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันนะบางคนก็อาจจะทำไมครับเคยได้ยินแล้วในชีวิตประจำวันนะบางนั้นก็อาจจะได้วัดบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราทำไมครับยังไม่ได้เรียนรู้กันก็อาจจะทำไมครับไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของหน่วยความยาวอ้าวนั้นอธิบายให้ฟังไว้ก่อนว่าเซนติเมตรเนี่ยตรงนี้นะเป็นหน่วยความยาวเอาละครับไม้อันที่1ยาว15เซนติเมตรไม้อันที่2ยาว45เซนติเมตรและไม้อันที่3ยาว35เซนติเมตรคำถามครูแม็กนะไม้อันที่1อันที่2อันที่3ไม้อันไหนยาวที่สุด
1: 2
0: บางคนดูที่จำนวนก็ตอบได้เลยไม้อันที่2ไม้อันไหนสั้นที่สุดไม้อันที่อะไรครับอันที่1แต่คราวนี้คุณครูแม็กต้องการนำไม้2อันมาวางต่อกันให้มีความยาวมากกว่า50เซนติเมตรมากกว่านะพอดีเป๊ะๆ เลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ต้องทำไมครับมากกว่าต้องตั้งแต่เท่าไหร่51เป็นต้นไปเลยนะดังนั้น50พอดีไม่ได้ต้องมากกว่าเอ๊ดังนั้นครูแม็กต้องเลือกไม้อันนะครับมาวางเรียงต่อกัน2อันมีไม้อันที่1อันที่2อันที่3
1: 2
0: เอาอันที่เท่าไหร่ดีนะเอาอันที่อะไร
1: 2
0: บางคนบอกเอาอันที่2อ้าวอันที่2รวมกับอันไหนอ่ะ
1: 3
0: เอาบวกกับไม้อันที่อะไรนะ
1: 3
0: อันที่3อันไหนอีกอันไหนได้อีก
1: 1
0: อันที่1รวมกับอันไหนอันที่1อ่ะ
1: 3
0: รวมกับอันที่อะไรนะ
1: 3
0: รวมกับอันที่3ใช่หรือเปล่าอันนี้ลองเขียนก่อนนะลองเขียนก่อนอันไหนได้อีกอันไหนได้อีกอันไหนได้อีก
1: 1
0: 2 1กับอะไรนะ
1: 2
0: อ้าวมี1กับอะไรครับ1กับ2อ้าวลองมาดูนะเอานะคราวนี้ลองมาดูไม้อันแรกอันที่2ความยาวเท่าไหร่นะ45บวกเท่าไหร่เนี่ย
1: 35
0: รวมเป็นเท่าไหร่นะ30เท่าไหร
1: ่
0: 35นะ35รวมกันเป็นเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่
1: 80
0: รวมกันเป็น
1: 80
0: อ้าวอันนี้รวมได้เท่ากับ80เอาละถ้าเอาอันที่2รวมกับอันที่3อ้าวอันที่1รวมกับอันที่3บ้าง15บวกเท่าไหร่ครับ35เท่ากับ
1: 50
0: เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: อย่าลืมตัวทศนะ50พอดีได้มั้ยเนี่ยอันนี้ได้มั้ยอันนี้ทำไมครับไม่ได้1 1 1 1 1รวมกับ2 1 1 1ความยาวเท่าไหร่1เนี่ย15ครูแม็กเขียนตรงนี้นะ15บวกเท่าไหร่45เป็นเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ย
1: 60
0: เท่ากับ60เห็นไหมครับคำตอบก็จะได้60แสดงว่าอันที่2รวมกับอันที่3ได้ไหมครับได้หรืออันที่3รวมอันที่2นะแล้วก็อันที่1รวมกับอันที่2 1กับ3ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะความยาวเป็นไงครับเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ50แต่เราต้องการมากกว่า50ดังนั้นเห็นไหมครับในชีวิตประจำวันถ้าต้องการในเรื่องของการนำไม้มาวางต่อกันต้องดูในเรื่องของความยาวก็ต้องนำในเรื่องของการบวกเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเราสามารถทำไมครับนำสิ่งที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับให้เด็กๆเห็นว่าโอ้ไม้จริงๆเนี่ยแต่ละไม้แต่ละแผ่นแต่ละอันก็ทำไมครับมีความยาวดังนั้นถ้าเราวัดความยาวนำมาต่อกันเราก็นำความยาวมาทำไมครับรวมกันในลักษณะแบบนี้นะงั้นนำความยาวมารวมกันก็ใช้ในเรื่องของการอะไรเนี่ยการ
1: บ
0: วกเข้ามาช่วยนะก็ไม่ยากเลยนะครับเนาะดังนั้นนะครับจะทราบได้อย่างไรนะว่าไม้2อันวางต่อกันแล้วมีความยาว50ซมทำไงนะรู้อยู่แล้วทำไงเอามาทำไมกันเอามาบวกกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยดังนั้นเด็กๆก็จะตอบคำถามได้เลยเห็นไหมครับว่าอยากจะทราบว่าทำไมครับไม้2อันวางต่อกันแล้วมีความยาวมากกว่า50ซมไหมก็ต้องนำมาบวกกันนะไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะหาความยาวของไม้2อันที่นำมาวางต่อกันได้ด้วยวิธีบวกนะครับเนาะวิธีบวกซึ่งครูแม็กสาธิตไปเมื่อสักครู่แล้วจับคู่แต่ละไม้เห็นไหมครับก็จะมีคู่ที่ทำไมครับรวมกันแล้วมากกว่า50รวมกันแล้วทำไมครับได้50พอดีเลยนะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละโจทย์เขากำหนดอย่างโจทย์นี้ครูแม็กกำหนดว่าไม้2แผ่นรวมกันต้องมากกว่ากี่เซนติเมตรนะรวมกันแล้วต้องมากกว่า50เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน100นะครับที่มีคำว่าอะไรเนี่ยใครจำได
1: ้
0: มากกว่า
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่ามอากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่ามากกว่านออยน้อยไม่โทน้อยกอวออากว่าไม่เอกกว่าอ่านว่า
1: น
0: ้อยกว่านะครับมีคำว่ามากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะดังนั้นมากกว่าน้อยกว่าก็จะอยู่ในเรื่องของการเปรียบอะไรครับ
1: เปรียบเทียบ
0: นั้นการเปรียบเทียบไม่ได้จำเป็นต้องลบเสมอไปเขาอาจจะบอกส่วนต่างมานะครับเราก็สามารถที่จะหาผลบวกได้ลองมาดูเอาละครับเด็กชายการ์ดอีกแล้วการ์ดกับใครเนี่ยการ์ดกับกล้องเขาบอกว่าไงการ์ดซื้ออะไรนะซื้อดินสอ
1: 15

0: ้าแท่งก้องซื้อดินสอมากกว่าการ์ด9แท่งคำถามครูแม็กระหว่างการ์ดกับก้องใครซื้อดินสอมากกว่ากันใครนะใครนะเอาละเอาละมี2เสียงมีทั้งการ์ดทั้งก้องอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการ์ดดูดีๆนะการ์ดซื้อดินสอ15แท่งก้องซื้อดินสอมากกว่าการ์ด9แท่งใครซื้อดินสอมากกว่ากัน
1: ก้อง
0: ใครครับใครเอ่ย
1: ก้อง
0: คราวนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเด็กๆครับถ้าเด็กๆดูที่ทำไมครับตัวเลขหรือดูที่จำนวนเฮ้ยการ์ดซื้อเท่าไหร่นะ15กล้องมีเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: แท่งแต่สิ่งที่เขาบอกมาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คือส่วนที่กล้องซื้อดินสอเป็นไงครับมากกว่าบางคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวครูแม็กนะครับนำภาพขึ้นให้ดูก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะอ่ะดังนั้นนะครับจะทราบได้อย่างไรว่ากล้องซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งนะอ้าวลองมาดูภาพเลยดินสอของการ์ดเท่าไหร่ครับกี่แท่งนะการ์ดการ์ด15แท่งส่วนของกล้องเด็กๆครับเขาบอกตรงไหนเขาบอกส่วนตรงนี้เด็กๆมานี่เขาบอกตรงนี้เขาบอกตรงนี้มาส่วนที่ทำไมเนี่ยส่วนที่ทำไมพอครูแม็กวงตรงเนี้ยส่วนที่มากกว่าเท่าไหร่ล่ะ9แท่งดังนั้นอยากจะทราบนะส่วนที่เขาบอกกับอีกหนึ่งส่วนนะเดี๋ยวครูแม็กวงให้เด็กๆดูจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือส่วนที่ของใครครับของการ์ดเขาบอกมาเท่าไหร่ล่ะ15แท่งเดี๋ยววงให้ดูนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยเห็นไหมครับเขาบอกส่วนที่เท่ากันมากับบอกส่วนต่างแสดงว่าต้องนำสองส่วนนี้มาทำไมกันเนี่ยอยากจะรู้ว่ากล้องซื้อเท่าไหร่ก็ต้องนำสองส่วนนี้มาทำไมครับมารวมกันทำไมถึงต้องนำตรงนี้มารวมกับตรงนี้ล่ะเพราะว่าตรงนี้คือส่วนที่ทำไมใครบอกได้ตรงนี้ส่วนที่ทำไมเนี่ยส่วนที่เท่ากันดังนั้นอยากได้จำนวนดินสอของกล้องก็ต้องนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนอะไรครับส่วนต่างที่เขาบอกมาก็จะได้เป็นจำนวนดินสอของกล้องออกมานั่นเองอ้าวลองดูนะตรงนี้นะครับคือส่วนที่เท่ากับของการ์ดส่วนตรงนี้คือส่วนที่กล้องเป็นไงอะซื้อดินสอมามากกว่าใครมากกว่าการ์ดดังนั้นอยากได้จำนวนดินสอของกล้องก็ต้องนำส่วนที่เท่ากับการ์ดมารวมกับส่วนอะไรครับส่วนต่างที่มากกว่านั่นเองก็จะได้เป็นจำนวนดินสอของกล้องเพราะว่ากล้องเป็นไงครับเด็กๆต้องวิเคราะห์มากกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่ากล้องซื้อดินสอมากกว่าใครครับมากกว่าการ์ดนั่นเองนะงั้นคำตอบก็ทำไมครับใครตอบได้ว่าสรุปแล้วกล้องซื้อดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับ20เท่าไหร่นะ
1: 24
0: แท่งก็นำ15รวมกับอะไรครับก็นำส่วนที่เท่ากันของการ์ดเนี่ยคือ15รวมกับส่วนต่างคือส่วนที่มากกว่าคือ9 15บวก9เท่ากับ24นะงั้นก็มีวิธีการหลากหลายเลยนะครับดังนั้นนะจะหาจำนวนดินสอที่กล้องซื้อได้อย่างไรครูแม็กก็อธิบายแล้วก็คือนำจำนวนดินสอของการ์ดที่ซื้อรวมกับจำนวนดินสอของกล้องที่ซื้อทำไมครับมากกว่าก็คือนำส่วนที่เท่ากันพูดง่ายๆนำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนอะไรครับส่วนต่างซึ่งส่วนต่างนี้เป็นส่วนที่มากกว่านั่นเองนะครับเนาะไปต่อนะดังนั้นนะครับง่ายเลยจะหาคำตอบด้วยวิธีใดอะการโอ้โหง่ายมากใช้วิธีการบวกคือนำจำนวนมาทำไมครับนำจำนวนมานำ

จำนวนมารวมกันนะครับนะต่อดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ขอหน่อยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้15บวก9เท่ากับบางคนอาจจะได้คำตอบหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็ใส่ช่องว่างไว้ก่อนดังนั้นนะครับ15บวก9มีวิธีการคิดที่หลากหลายเลยอาจจะทำไมครับหาผลบวกแนวตั้งได้ไหมได้ส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมได้นะครับมีวิธีการหลากหลายเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กลองสาธิตให้ดูนะใช้วิธีการที่หลากหลายเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวลองใช้นะครับวิธีการของส่วนย่อยส่วนรวมก่อนคุณแม็กจะทำให้ครบอะไรครับครบ10อีกเท่าไหร่จะครบ10แล้วเนี่ยอีก1 a จำนวนส่วนย่อยเป็น1 1กับอะไรครับกับ14เอาล่ะ1รวมกับ9เป็นเท่าไหร่นะ10รวมกับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง14รวมกันเป็น24ก็จะได้คำตอบนะถ้าใช้ส่วนรวมส่วนย่อยหรือหาผลบวกในแนวตั้ง15บวกอะไรอ่ะ9ก็วางให้ตรงกันเลยเห็นไหมครับเนาะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยกี่เส้นก่อนนะ1เส้นแล้วก็คำตอบกี่เส้นนะ2เส้นนะบวกหลักหลักหน่วย9บวก5หรือ5บวก9เท่ากับเท่าไหร่บวก5บวก9ติ๊กตอก10เท่าไหร่นะ14เขียนไว้ด้านข้างนิดนึงหุ้ยแสดงว่ารวมกันครบ10หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยเขียนเลขอะไรครับ4ไหนหลักหน่วยแล้วทด1 10ไว้ที่หลัก10บวกหลัก10ต่อบวกหลัก10ต่อ1 10บวก0 10เป็น1 10รวมกับทดอีก1 10เป็น2 10หรือ20ตอบคำตอบเป็นไงครับตรงกันเลยไหมส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้นะครับหรืออาจจะทำไมครับหาผลบวกในแนวตั้งนะครับตอนนี้เด็กๆเรียนรู้มาแล้วก็อาจจะเลือกวิธีการใดก็ได้นะครับเพื่อที่จะนำคำตอบดังนั้นแนะนำนิดนึงในแบบฝึกหัดด้านข้างช่วยเขียนวิธีคิดหน่อยนะครับครูแม็กจะได้รู้ว่าเด็กๆทำไมครับใช้วิธีการใดในการหาคำตอบจะได้มีที่มาที่ไปว่าเอ๊ะคำตอบข้อนี้ได้มาอย่างไรนะดังนั้นนะครับลองมาดูว่าเอ๊ะเขาจะเฉลยวิธีใดนะครับเขาจะหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะ15บวก9เนาะก็เหมือนกันเลยแต่อันนี้แตกต่างหน่อยเขาทำให้ครบเท่าไหร่ครับเขาทำให้ครบ20ก็ได้เห็นไหมทำให้ครบ20ก็ได้ก็15บวกอะไรล่ะบวก5ได้20แล้วก็บวกกับอีกจำนวนหนึ่ง4ก็เอา20บวกอะไรล่ะ20บวก4เท่ากับ24คำตอบเป็นไงครับเท่ากันส่วนย่อยส่วนรวมเหมือนกันแต่คิดแตกต่างกันสุดท้ายคำตอบก็เป็นไงครับเท่ากันนะถ้าคิดคำตอบถูกต้องนะคำตอบก็จะเท่ากันดังนั้นนะ15บวก9เท่ากับ24ยากไหมครับไม่ยากนะดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้นั่นเองนะการ์ดนะครับก็ตอบได้แล้วนะครับว่ากล้องซื้อดินสอมาเท่าไหร่นะกล้องซื้อดินสอทั้งหมดมากี่แท่ง24แท่งนะครับก็ได้จำนวนและจำนวนดินสอที่กล้องเป็นไงครับซื้อทั้งหมดนะดังนั้นนะครับกล้องซื้อ

0: ดินสอทั้งหมดประโยคสัญลักษณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถเติมในแบบฝึกหัดได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะกี่แท่งล่ะกี่แท่ง24แท่งมีประโยคสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ทำไมครับด้านในเลย15บวก9เท่ากับ24ดังนั้นเห็นไหมครับมีการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าแต่ก็เป็นในเรื่องของการบวกดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะส่วนที่เขาบอกมาเนี่ยมากกว่าเขาเปรียบเทียบกันหรือเขาบอกส่วนต่างเพื่อนำมารวมกันแล้วก็หาจำนวนเห็นไหมครับอย่างนี้อยากได้จำนวนของที่กล้องซื้อดินสอมาก็ต้องนำส่วนต่างรวมกับจำนวนส่วนที่เท่ากันนะก็อาจจะสลับซับซ้อนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆเอาแล้วครับเด็กๆครับคราวนี้เดี๋ยวจะมีปริศนามาให้เด็กๆช่วยคุณครูแม็กหน่อยเอบอกฉันทีมีเท่าไหร่นะครับโดยจะมีตะกร้าของลูกบอล นะครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วเขามีข้อกำหนดมาบอกว่าลูกบอลสีแดงไม่ได้บอกว่ามีกี่ลูกลูกบอลสีฟ้าไม่ได้บอกว่ามีกี่ลูกแต่บอกลูกบอลสีเขียวมีกี่ลูกล่ะครับ
1: 12
0: ลูกแล้วก็ลูกบอลสีเหลืองบอกไหมไม่ได้บอกนะบางคนบอกนับในภาพเด็กๆครับเวลาลูกบอลอยู่ในตะกร้าก็จะมีการสอนกันภาพนี้เป็นภาพประกอบให้เด็กๆดูว่าลูกบอลสีอะไรเท่านั้นนะอาจจะใช้การนับครูแม็กหยิบออกมานับได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นภาพคราวนี้เขามีเงื่อนไขมาบอกว่าจำนวนลูกบอลสีแดงฟังดีๆนะจำนวนลูกบอลสีแดงมากกว่าลูกบอลสีเขียว12ลูกเอ๊ะแล้วลูกบอลสีแดงมีกี่ลูกเนี่ย
1: 12
0: ลูกบอลสีแดงจำนวนลูกบอลสีแดงมากกว่าลูกบอลสีเขียว12ลูกมากกว่าสีเขียวด้วยนะสีเขียวมีเท่าไหร่เนี่ย
1: 12
0: สีเขียวมี12มีมากกว่าสีเขียวเท่าไหร่ครับ12ลูกเอ๊ะสีแดงมีเท่าไหร่
1: 12
0: ยังไม่บอกยังไม่บอกบอกต่อเอาฟังดีๆนะจำนวนลูกบอลสีแดงน้อยกว่าลูกบอลสีฟ้า13ลูกเด็กๆก็ต้องหาสีแดงก่อนพอได้สีแดงถึงจะไปหาสีอะไรได้ครับพอได้สีแดงถึงจะไปหาสีฟ้าว่าสีแดงน้อยกว่าสีฟ้า13ลูกนะสุดท้ายจำนวนลูกบอลสีเขาบอกว่าจำนวนลูกบอลสีเหลืองเท่ากับลูกบอลสีฟ้ากับสีเขียวรวมกันสีเหลืองเท่ากับสีฟ้ากับสีอะไรครับสีเขียวรวมกันนะต้องเอามารวมกันถึงจะได้ลูกบอลสีอะไรครับสีเหลืองก่อนอื่นต้องหาสีอะไรก่อนต้องหาสีอะไรก่อนก่อนอื่นสีแดงมีใครตอบได้เลยไหมสีแดงมีจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะบางคนตอบ12บ้างบางคนตอบ24บ้างอ้าวลองมาดูนะครับดังนั้นจำนวนลูกบอลสีแดงมากกว่าลูกบอลสีเขียวเท่าไหร่นะ12ลูกก่อนอื่นก็ทำไมครับนักเรียนนะครับจะหาลูกบอลสีแดงสีฟ้าสีเหลืองได้อย่างไรนะบางคนก็อธิบายมาแล้วเนาะอ้าวลองดูนะข้อที่1เลยจากสถานการณ์ที่กำหนดมาให้นักเรียนรู้อะไรบ้างตอนนี้รู้อะไรบ้างรู้อะไรนะลูกบอลสีอะไรนะรู้ว่าลูกบอลสีเขียวมีกี่ลูก12ลูกรู้อะไรอีกก็รู้ตามที่ทำไมครับที่สถานการณ์บอกเลยว่าสีแดงมากกว่าสีเขียว12สีแดงน้อยกว่าสีฟ้า13สีเหลืองเท่ากับสีฟ้ารวมกับสีอะไรครับสีเขียวอันนี้คือ

0: ส่วนที่เราทำไมครับเรารู้นะก่อนอื่นวิเคราะห์ก่อนอ๋อเรารู้อะไรบ้างแล้วเราทำไมครับยังไม่รู้อะไรเนาะก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับนะอาจจะยากนิดนึงคราวนี้นักเรียนทราบจำนวนลูกบอลสีอะไรจำนวนกี่ลูกสีเขียวกี่ลูกตอนนี้รู้แล้วว่าลูกบอลสีเขียวมีจำนวน12ลูกเอาละเอาละดูต่อดูต่อใจเย็นนะค่อยๆดูไปเอาละครับนักเรียนคิดว่าเราควรที่จะหาจำนวนลูกบอลสีใดก่อนเพราะเหตุใดควรที่จะหาสีใดก่อนควรที่จะหาสีแดงเพราะรู้สีอะไรแล้วอ่ะพอรู้สีเขียวแล้วใช่ไหมครับนั้นเด็กๆก็จะหาสีแดงได้ง่ายกว่าเพราะว่าทราบจำนวนลูกบอลสีเขียวแล้วแล้วก็ทราบว่าลูกบอลสีแดงมากกว่าลูกบอลสีเขียวกี่ลูกนะกี่ลูก
1: 12ล
0: ูกเอาละสีแดงต้องมากกว่าสีเขียว12ลูกนะครับเอาละดูต่อนะเป็นสเต็ปไปเลยนะครับเป็นลำดับขั้นตอนนะครับจะหาจำนวนลูกบอลสีแดงได้อย่างไรล่ะใครบอกได้ใครบอกได้หาการนำ12บวกกับเอาละใครบอกได้ว่าเอ๊ะเหตุผลทำไมต้องเอา12รวมกับ12เพราะว่าสีเขียวมีเท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: แล้วสีแดงมากกว่าสีเขียวเท่าไหร่
1: 12
0: เขาบอกส่วนต่างที่มากกว่าคือ12แล้วสีเขียวก็มีอยู่แล้ว12ดังนั้นสีแดงก็ต้องมากกว่าสีเขียวก็นำ12รวมกับ12นำส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะครับก็จะได้เป็นจำนวนลูกบอลสีแดงออกมาอ้าวลองดูภาพประกอบลูกบอลสีเขียวกี่ลูกนะ
1: 12
0: ลูกลูกบอลสีแดงยังไม่รู้แต่รู้ว่าทำไมครับมีส่วนที่มากกว่าสีเขียวแล้วมากกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะ
1: 12
0: ใครจำได้ว่าหน้าตาแบบนี้ชื่ออะไรอะไรเดียวๆนะ
1: โมเดล
0: อะไรโมเดลอะไรโมเดลสระอาด้วยใครจำได้ใครจำได้เรียนบาโมเดลดังนั้นมีแผนภาพบาโมเดลให้เด็กดูว่าอ๋อสีเขียวมีกี่ลูกนะสีเขียว
1: 12
0: ลูกสีแดงมากกว่าสีเขียวเท่าไหร่ครับ12ลูกอยากได้จำนวนสีแดงก็ต้องนำทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันนะครับก็คือนำ12รวมกับอะไรล่ะครับ12ได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 24
0: เท่าไหร่นะ
1: 24
0: หาผลบวกแนวตั้งหรืออาจจะทำไมครับตอบได้เลยก็ไม่ยากนะได้แล้วนะครับว่าลูกบอลสีแดงมีกี่ลูก
1: 24ล
0: ูก24ลูกก็หาจากอะไรครับนำ12รวมกับ12เท่ากับ24ลูกเอาละสีแดงได้แล้วนะ24ลูกเอาละสีเขียว12สีแดง24ไปหาต่อนะครับเอาละระหว่างลูกบอลสีฟ้าตอนนี้ยังไม่รู้สีฟ้ากับสีเหลืองนะเราสามารถที่จะหาลูกบอลสีใดสีถัดไปได้ครับเพราะเหตุใดฟ้ากับเหลืองจะหาสีอะไรก่อนสีอะไรก่อนดีสีเพราะทราบจำนวนสีอะไรแล้วล่ะเขาบอกว่าจำนวนลูกบอลสีแดงน้อยกว่าลูกบอลสีฟ้า13ลูกรู้สีแดงหรือยังรู้หรือยังรู้แล้วแล้วสีฟ้าล่ะยังไม่รู้แต่เราสามารถหาสีฟ้าได้ไหมครับหาได้แต่บางคนบอกว่าแล้วทำไมไม่ไปหาสีเหลืองล่ะสีเหลืองเท่ากับสีฟ้ารวมกับสีเขียวดังนั้นสีฟ้ายังหาไม่ได้ใช่ไหมครับต้องหาสีฟ้าก่อนนะนั้นสีถัดไปต้องหาสีฟ้าเพราะว่าตอนนี้ทราบจำนวนลูกบอลสีแดงแล้วมีกี่ลูกนะสีแดง
1: 24ล
0: ูก24ลูกเอาละครับไปต่อเลยรู้แล้วว่าต้องหาสีอะไรครับสีฟ้าจะหาจำนวนลูกบอลสีฟ้าได้อย่างไรล่ะ

0: ได้อย่างไรเอาไปอะไรนะบางคนบอกว่าก็เอาไปบวกกับสีอะไรครับสีแดงเลยเพราะอันนี้เขาบอกส่วนต่างส่วนที่น้อยกว่ามาก็นำอะไรครับ24คือจำนวนลูกบอลสี
1: แดง
0: รวมกับส่วนต่างที่เขาบอกมาว่าจำนวนลูกบอลสีแดงน้อยกว่าลูกบอลสีฟ้าเท่าไหร่ครับ13ลูกนะดูภาพประกอบนะครับดูภาพประกอบจำนวนลูกบอลสีแดงเท่าไหร่ครับ24ลูกลูกบอลสีฟ้าทราบหรือยัง
1: ทราบแล้ว
0: ทราบแล้วเหรอยังไม่ทราบดูอันนี้นะครับครูแม็กขีดเส้นในส่วนที่เท่ากันให้นะคือส่วนที่ลูกบอลสีแดงเท่ากับลูกบอลสีฟ้าคราวนี้เขาบอกเพิ่มเติมสีแดงน้อยกว่าสีฟ้าก็ต้องอยู่ตรงด้านบนใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้นี้ถ้าครูแม็กจิ้มด้านล่างก็จะเป็นส่วนที่สีฟ้ามากกว่าสีอะไรครับ
1: สี
0: แดงแต่ที่เขาบอกมาเขาบอกด้านบนมาว่าสีแดงน้อยกว่าสีฟ้ากี่ลูกนะน้อยกว่า13ลูกเห็นไหมครับแสดงว่าอยากได้จำนวนลูกบอลสีฟ้าก็นำทำไมครับจำนวนของลูกบอลสีแดงคือ24ส่วนที่เท่ากันเนี่ยรวมกับส่วนต่างเป็นกี่ลูกเนี่ย30เท่าไหร่30เท่าไหร่
1: 37
0: ขอประโยคสัญลักษณ์ก่อน
1: 24
0: บวก
1: 23
0: เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 30เท่าไหร่นะ
1: 37
0: บางคนได้คำตอบเลยนะครับดังนั้นนะลูกบอลสีฟ้ามีจำนวนกี่ลูกล่ะ37ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็เกิดจากอะไรล่ะครับ24บวก13เท่ากับ37ตอนนี้ได้แล้วสีเขียว12สีแดงสีแดงเท่าไหร่นะ24สีฟ้าอยากได้สีเหลืองก็นำอะไรนะสีฟ้ารวมกับสีอะไรขอวอเขียวมารวมกับสีเขียวนะจะหาจำนวนลูกบอลสีเหลืองได้อย่างไรอุ้ยง่ายมากก็นำจำนวนลูกบอลสีฟ้ารวมกับจำนวนลูกบอลสีเขียวนะครับเอาละไปรวดเร็วนิดนึงเอาละครับทราบจำนวนลูกบอลสีฟ้ากับจำนวนลูกบอลสีเขียวหรือไม่ทราบหรือยังเขียวกับฟ้ารู้จำนวนหรือยัง
1: ร
0: ู้แล้วเขียวเท่าไหร่12สีฟ้า
1: 37
0: สีฟ้า37นะครับเราทราบแล้วนะครับก็สามารถที่จะหาคำตอบได้เลยนะครับดังนั้นลูกบอลสีฟ้ากับลูกบอลสีเขียวมีจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับก็คือสีฟ้ามีจำนวน37ลูกสีเขียวมีจำนวน
1: 12
0: ลูกเอาละครับหาคำตอบง่ายๆเลยสีฟ้า37สีเขียวเท่าไหร่นะ12ต้องการนำมารวมกันเป็นสีอะไรครับจำนวนลูกบอลสีเหลืองก็เอามาทำไมล่ะบวกกันเลยเอา37บวก
1: 12
0: บวกอะไรครับพี่เติร์ด
1: 12
0: เอา37บวก12เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 49
0: เท่าไหร่นะ
1: 49
0: ถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไปทำไมครับหาผลบวกในแนวตั้งหรือใช้ส่วนรวมส่วนย่อยในการช่วยหาคำตอบได้นะครับดังนั้นตอบได้แล้วลูกบอลสีเหลืองมีกี่ลูก
1: 49
0: ลูกก็มาจากอะไรล่ะครับ37บวก12เท่ากับ49ลูกนะครับยากไหมหาได้ทุกสีเลยนะครับก็นั้นคำว่ามากกว่าเห็นไหมไม่ได้จำเป็นนะครับมากกว่าน้อยกว่าไม่ได้จำเป็นต้องเป็นการลบเสมอไปเป็นการบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับทำไมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเด็กๆก็ต้องพิจารณาเรื่องราวนะดังนั้นได้ลูกบอลทั้งหมดนะสีเหลืองมีจำนวน49ลูกนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.23 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อ

ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัด 2.23 เจอหรือยังเจอหรือยังเจอหรือยังครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้ที่คำชี้แจงอ่านให้คำชี้แจงให้ฟังพร้อมกัน1 2 3เขียนคำตอบลงในช่องอ้าวขออีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับเขามีสถานการณ์มีทำไมครับมีสถานการณ์ให้พิจารณาอ้าวดูที่ข้อที่1ก่อนขออธิบาย1ข้อข้อที่1นะเขาบอกว่าห้องป.1/1มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายกี่คนนะเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มานักเรียนชายมีกี่คน16คนเขาบอกจำนวนนักเรียนชายมาแล้วเขาอยากรู้ว่าห้องป.1/1มีนักเรียนหญิงกี่คนหายังไงเนี่ยเอาอะไรครับเอา16บวกก็เอาส่วนจำนวนนักเรียนชายส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างนะง่ายมากอ้าวลงมือได้เลยใครเสร็จหน้าที่1ไปต่อหน้าที่ไปได้เลยสิบหกข้อที่1เฉลยนิดนึง16บวกอะไรนะ16บวก16บวก9เท่ากับใครที่หาคำตอบไม่ได้ทดด้านข้าง16บวก9แบบนี้นะคำตอบด้านข้างได้เลย16บวก9 6บวก9 6บวก9 10เท่าไหร่10เท่าไหร่15ใส่5ทด1นะบวกในหลัก10ต่อ20เท่าไหร่ครับ25ข้อที่2ยากนิดนึงข้อที่2ใครหาได้เนี่ยเก้าอี้สูง65เซนติเมตรเก้าอี้เตี้ยกว่าโต๊ะ35อยากรู้ว่าโต๊ะสูงกี่เมตรทำไงเนี่ยเอามาทำไมกัน35บวกอะไร35บวก65หรือ65บวกใครหาได้ข้อนี้ข้อนี้ใครหาได้เท่าไหร่นะ100เป็นคำตอบที่ถูกต้องหกสิบห้าบวก35นะอันนี้ยังไม่ได้สอนใช่ไหม5บวก5ได้10ใส่0ลด16บวก3 60บวก30 90ทดอีก10เป็น10 10ใช่ไหมใส่0ทดอีก1เป็น100

บางคนบอกว่าถึงหน้าที่2แล้วอ้าวเดี๋ยวใครสับสนข้อที่2นะมีถึงหลักร้อยนะครับก็มีการทดไปเรื่อยๆเลยรวมกันครบ10 10ก็ไปทดที่100 10 10เป็น100นะไหนใครถึงข้อ3แล้วโอ้ข้อ3เท่าไหร่นะเอาอะไรบวกอะไรข้อ3อ่ะข้อ3 8บวกเท่ากับ20ข้อ3นะตอบเท่าไหร่20ข้อ4เท่าไหร่ข้อ4เท่าไหร่นะข้อ4 20เท่าไหร่อะตั้งบวกให้ดูด้วยสิอยากเห็นวิธีคิดนิดนึงอย่าลืมนะโชว์หน่อยหาผลบวกอย่างไรนะเอาละบางคนไปถึงข้อที่อะไรล่ะครับไปถึงข้อ8ก็มีอ้าวเผื่อใครไม่ทันไปช้าๆพร้อมครูแม็กนะข้อที่4นะชูใจมีดินสอ17แท่งนะแล้วเขาก็บอกส่วนที่ชูใจมีดินสอน้อยกว่าพอใจก็นำมารวมกันเลย17บวกเท่ากับเท่าไหร่นะ17บวก11เท่ากับตรวจคำตอบด้วยถูกต้องหรือไม่นะมีหลายข้อเลยนะข้อ5ข้อ6ข้อ5ไหนใครทำแล้วเท่าไหร่ข้อ5เท่าไหร่ข้อ5ตอบเท่าไหร่เดี๋ยวคำตอบคือ58ตรวจสอบคำตอบนะข้อที่6คำตอบเท่าไหร่ข้อที่6เท่าไหร่ใครทำแล้วข้อที่6ตอบเท่าไหร่ข้อที่6ออก17ไม่เฉลยหมดนะต้องทำไมครับเติมเต็มด้วยนะให้แค่ตรวจคำตอบเด็กๆครับ2หูฟังนะดังนั้นมีหลากหลายข้อฝากเอากลับไปทำเป็นไปเป็นการบ้านนะมีถึงข้อ14เลยนะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9 10 11 12 13และ14ฝากกลับไปฝึกฝนนะในการอ่านนะครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาทีนะ5 4สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลา

0: อ้าวนั่งตัวตรงๆนะครับ2ตาไหนๆ2ตาอยู่ตรงไหนชี้หน่อยชี้หน่อย2ตาดู2หูชี้ที่หูชี้ที่หูอ้าวดังนั้น2ตาดู2หูฟังนะครับตั้งใจนะฝากเอากลับไปทําเป็นยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยเด็กๆก็คำไหนที่อ่านไม่ออกอาจจะสอบถามคุณครูอาจจะสอบถามผู้ปกครองก็ได้คุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้เอาละก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับขอสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปนะในเรื่องของเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทำไมครับนำมารวมกันเนาะเป็นสถานการณ์การบวกก็สามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นนะครับในสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นการลบเสมอไปอาจจะเป็นการบวกก็ได้ข้อตัวอย่างถ้าเด็กๆเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในเรื่องของการซื้อดินสอของการ์ดกับกล้องเห็นไหมเขาบอกส่วนที่การ์ดซื้อมาการ์ดซื้อมา15แท่งกล้องซื้อมาทำไมครับซื้อดินสอมากกว่าการ์ด9แท่งเขาบอกส่วนต่างมาก็นำส่วนต่างรวมกับส่วนที่เท่ากันนะครับก็จะได้จำนวนดินสอของกล้องออกมานั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆไปทำไมนะ
1: ทบทวน
0: นะครับแล้วเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสถานการณ์การลบบ้างที่ตัวตั้งไม่เกิน ที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนทำการบ้านฝึกฝนนะครับเพิ่มเติมนะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดิน
2: ออกมาเลยค่ะอันนี้ฝากไว้ก่อนนะอันนี้เล่นแล้วนะคะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลย3คนเอาละค่ะทําค่ะหนัง
3: ลองก่อนลองๆก่อนฉันเลี้ยงกระต่
2: ายฉันเลี้ยงกระต่ายเก่งมากอุ๋งๆตอบอีกครั้งหนึ่งตอบอีกครั้งหนึ่งอุ๋งๆบอกว่านี่หนูมีประโยคแล้วค่ะอุ๋งๆตอบว่า
4: ฉันเลี้ยงกระต่ายค่ะ
2: ฉันเลี้ยงกระต่ายเข้าใจไหมคะเข้าใจได้แสดงว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์อะไรอีกใครจะยกตัวอย่างอีกเปลี่ยนจากเลี้ยงเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้ต้องตั้งๆค่ะตั้งๆแต่งประโยคให้ครูปอ1ประโยคนะคะว่าใครทําอะไร
4: ฉันกินนม
2: ฉันกิน
4: นม
2: นมนมเป็นภาษาพูดต้องพูดว่า
4: ขนม
2: ฉันกินขนมได้เก่งมากแบบนี้นะคะเยี่ยมเลยฉันกินขนมฉันเลี้ยงกระต่ายอะไรนะน้องอะตอมเก่งมากน้องอะตอมตอบเลยค่ะคือบางคนอะพอเพื่อนบอกว่าฉันเลี้ยงกระต่ายเธอก็จะไปฉันเลี้ยงสุนัขฉันเลี้ยงนกฉันเลี้ยงนุ่นคือไม่มีความแตกต่างแต่อย่างของอันนี้อะเปลี่ยนจากเลี้ยงกระต่ายอันนี้มากินขนมอันนี้เปลี่ยนใหม่อะตอมบอกว่า
4: ฉันทำกับข้าว
2: ฉันเสียงเซ็กซี่มากฉันทำกับข้าวเมื่อกี้บอกว่าฉันทำอาหารก็ได้เช่นเดียวกันปรบมือให้กับ3คนนี้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของเราของการแต่งประโยคนั่นเองนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะทีนี้ประโยค3ส่วนที่คุณครูบอกนั้นมีอะไรบ้างประโยค3ส่วนมีประธานกริยากรรมใช่ไหมคะทีนี้ประธานคืออะไรอ่ะประธานคืออะไรประธานคืออะไรฮะประธานคือใครประธานคือใครกริยาล่ะกริยาคือการทำการกระทำสิ่งต่างๆกรรมคืออะไรกรรมคืออะไรมีประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมแสดงว่าในประโยคนั้นต้องมีใครทำอะไรต้องมีใครทำอะไรเมื่อสักครู่นี้องค์บอกว่าฉันเลี้ยงกระต่ายใครเป็นประธาน
5: ฉ
2: ันใครตอบองค์ไม่มองไม่เห็นภาพใช่ไหมไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะอันนี้แยกมานะเมื่อสักครู่นี้องค์ยกตัวอย่างคำว่าฉันอะไรนะฉันเลี้ยงกระต่ายใช่ไหมฉันเลี้ยงกระต่ายครูปอถามว่าจากประโยคนี้ฉันเลี้ยงกระต่ายอะค่ะครูปอถามว่าใครเป็นประธาน
5: ฉ
2: ัน อะไรคะฉันถูกต้องนี่เลยฉันเป็นท่านประธานบริษัทประธานนี่นะประธานครูปอถามว่าแล้วทำคือเขาทำอะไรอะไรฮะ
5: เลี้ยง
2: คือการกระทำนะประธานกริยานะกริยาแล้วอะไรที่ถูกเราเลี้ยงอะอะไรอะไรกระต่ายนี่แหละกระต่ายเป็นกรรมก็คือถูกเรากระทำถูกประธานทำอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะจากประโยคนี้ฉันเลี้ยงกระต่ายฉันเป็นประธานเลี้ยงเป็นกริยากระต่ายเป็นกรรมครูเรียกนักเรียนใครเป็นประธาน
5: ครู
2: แล้วครูทำอะไร
5: เรียก
2: เรียกเป็นอะไร
5: เรียก
2: เรียกเป็นกริยาครูเรียกอะไรอ่ะ
5: น
2: ัก
5: เรียน
2: แสดงว่านักเรียนเป็น
5: ก
2: รรมโอ้เยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้เลยหรือจะตอบไปพร้อม

0: กับคุณปอได้เลยนะคะอ่ะพอที่จะเข้าใจคร่าวๆเดี๋ยวเราต้องเรียนกันอีกนะคะไม่ใช่แค่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนั่นเองนะจ๊ะอ่ะสรุปแล้วประโยค3ส่วนประกอบไปด้วยท่านประธานกริยากรรมหรือประธานก็คือใครกริยาก็คือทำการกระทำต่างๆกรรมก็คืออะไรนะคะอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูปอจะมีภาพมาให้นะคะในกิจกรรมดูภาพวายเรียงคำให้ได้ประโยคถ้าเด็กๆดูภาพเสร็จแล้วให้เด็กๆบอกแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคจากภาพนั้นให้หน่อยได้ไหมแข่งกันดีกว่า5กลุ่มว่ากลุ่มไหนจะแต่งประโยคได้เหมือนกับครูปอมากที่สุดนะแต่ละกลุ่มนะต้องคิดประโยคไว้นะมาดูภาพแรกพร้อมไหมคะนับพร้อมกัน1 2 3ภาพนี้ค่ะนี่อ่ะกลุ่มที่1ตอบว่าผ่านค่ะกลุ่มที่2ฮะคุณยายเออกลุ่มที่3คุณยายสื่อมั้ยคะกลุ่มที่4อะไรนะ
1: ยายกินข้าว
0: คุณยายกินข้าวกลุ่มที่เอ๊ะเมื่อกี้ครูบอกกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะ
2: คุณยาย
3: ถือไม้ทาน
0: คุณยาย
4: เก็บกล้วย
0: จากภาพเนี่ยนะ
5: คุณยายถือไม้เท้า
0: คุณยายถือไม้เท้าเอาล่ะมาดูเฉลยกันนะคะคือคุณยายถือไม้เท้าค่ะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหน3กับ5เก่งมากเอาล่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆบอกคุณยายกินกล้วยได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ในภาพนี้มีอะไรใครพูดก่อนใครคะคุณยายเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรอยู
7: ่
0: ถืออะไรอะไรถูกถือไม้เท้าใช่ไหมคะดังนั้นใครเป็นประธานของเรื่องของประโยคนี้นี่คุณยายเป็นประธานครูปอเขียนไว้นะครูปอเขียนเร็วหน่อยนะครูปอเขียนเร็วหน่อยนะประธานกริยาคืออะไรนะกริยาคืออะไรทำอะไรถือกริยานะคะกริยาคือถืออะไรอ่ะถืออะไรคะไม้เท้าไม้เท้าเป็นกรรมเข้าใจหรือยังคะเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วดูภาพต่อไปหวังว่าเด็กๆนั้นจะตอบได้ถูกต้องปึ้งเดี๋ยวเมื่อสักครู่เริ่มกลุ่ม2ใช่ไหมเริ่มกลุ่ม1ใช่ไหมขอเริ่มกลุ่มที่2ค่ะ
8: พ่อล
0: ้
8: างรถ
0: ลูกช่วยพ่อล้างรถ
9: ลูกช่วยพ่อล้างรถ
0: พ่อล้างรถกับลูกมาดูเฉลยกัน1 2 3มาง่ายๆเลยเฉลยคือพ่อล้างรถใครเป็นประธานของประโยคนี้แล้วทำอะไรทำอะไรนะล้างอะไรล้างรถนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเยี่ยมเลยภาพต่อไปเยอะคิดก่อนกลุ่มที่3ค่ะ
10: สุนัขฆ่ากระด
0: ู4ค่ะ
10: ส
0: ุ
10: น
0: ั
10: ขฆ
0: ่
10: ากระด
0: ู5ค่ะ
10: ส
0: ุ
10: นัขฆ่ากระดู
0: 1ค่ะส
10: อง
0: ค่ะ
10: สุนัขฆ่ากระดู
0: 5กลุ่มนี้ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะความคิดเหมือนกันเป๊ะเลยคำตอบคือสุนัขฆ่ากระดูกเก่งมากโอ้แท็กทีม5กลุ่มตอบเหมือนกันเป๊ะเลยครูปอถามว่าสุนัขฆ่ากระดูกประธานคืออะไรกริยาคืออะไรกรรมคืออะไร ฉะนั้นสุนัขคาบกระดูกเป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ไหมฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องถ้าบอกว่าสุนัขคาบเฉยๆล่ะ
3: ไม่ได้
0: ไม่รู้เรื่องสงสัยเนาะมันเอ๊ะเนาะเอ๊ะคาบอะไรนะคะไม่สมบูรณ์นะคะเก่งมากเลยนะจ๊ะอ้าวภาพต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: แม่ค้าขายผัก
4: แม่ค้าขายผ
0: ัก
2: กล
0: ุ่มมีกลุ่มตกลงกันให้ดีก่อนตกลงกันให้ดีก่อนแม่ค้าขายผักนะต่อไปค่ะกลุ่ม1
4: แม่ค้าขายผัก
0: จบกลุ่ม2ค่ะ
4: แม่ค้าขายผัก
0: กลุ่ม3ค่ะแม่ค้าขายผักหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยมาดูคำตอบของเรา1 2 3เฮ้ยแม่ค้าขายผักจ้าเก่งมากเลยนะคะอ้าวใครเป็นประธานแล้วกิยาคืออะไรแล้วกรรมนั้นใสคือคำว่าอะไรคำว่าผักโอ้แม่ค้าขายผักง่ายมากง่ายไหมง่ายนะคะไม่ยากเลยอีซี่มากๆเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้มีใบงานที่6นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเด็กๆหันหน้ามาก่อนลูกหันหน้ามาก่อนเอามือแตะไหล่เอามือแตะหัวเอามือแตะไหล่ปรบมือปรบมือปรบมือปรบมือนิ่งฟังคำอธิบายก่อนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมีใบงานมาให้ครูปอมีคำมาให้นะคะสลับที่กันมีคำมาให้นะคะมีคำมาให้ทั้งหมดมี5ข้อมาดูข้อที่1กันค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราทำกันไปพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1มีคำว่าไข่เป็ดออกเรียงใหม่ให้หน่อยค่ะว่าใครทำอะไร
4: เป็ดออกไข่
0: เป็ดออกไข่เขียนเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3ตอนนี้เราจะทดสอบนะคะการเขียนที่คล่องแคล่วว่องไวของเด็กๆนะ2 1 1แล้วนะหมดเวลาเสร็จหรือยังคะเอาละเป็ดออกไข่ข้อที่2มีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมครูปอเลยค่ะเลือกส้มน้าดาวเลือกส้มน้าดาวใครทำอะไร
4: น้าดาว
0: เลือกส้มลงมือเขียนเลยค่ะ10 9 8เป็นการฝึกแข่งขันกับตัวเองด้วยการเขียนให้รวดเร็ว7หกห้าสี่ว้าวใครเสร็จแล้วกอดอกเรียบร้อยมากเลยไม่คุยเลยเก่งมากสามสองหนึ่งศูนย์ค่ะหมดเวลาตกใจหมดเลยใครเขียนไม่ทันก็รีบเขียนเลยรีบเขียนให้เสร็จเลยนะคะลูกนะข้อต่อไปข้อที่3มีคำว่าดินขุดชาวนาดินขุดชาวนาใครทำอะไรชาวนาขุดดินเขียนค่ะ10 9 แปลกเขียนเร็วแล้วต้องเป็นระเบียบด้วยนะคะ7 6 5 4 3 21หมดเวลาค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยข้อที่4อ่านพร้อมกันเร็วๆมีคำว่าอะไรบ้างหมีน้ำผึ้งชอบหมีน้ำผึ้งชอบใครทำอะไร
2: หม
0: ี
2: น้ำผึ้ง
0: หมีชอบน้ำผึ้งเขียนค่ะเด็กๆสู้สู้เด็กๆสู้ตายเด็กๆไว้ลายตายก่อนสู้เฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่ต้องสู้ตายสู้สู้เออนะคะลืมนับเลย10 9 8 7 6 5 4 3 21แล้วนะ0ค่ะหมดเวลาข้อสุดท้ายจ้าข้อสุดท้ายอ้าวพร้อมกันเรียกแมวน้องเรียกแมวน้องใครทำอะไร
2: น้องเร
0: ีย
2: กแมว
0: น้องเรียกแมวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเขียนเลยแมวเรียกน้องได้ไหมแมวเรียกน้องมนุษย์มนุษย์มาหาเราหน่อยอย่างนี้เหรอไม่ได้สิบเก้าแปดเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาใครทำงานเสร็จแล้วใครยังทำไม่เสร็จใบพลูเกิดอะไรขึ้นเขียนคำผิดเหรอไม่เป็นไรแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเอามือจับไหล่เอามือจับหูยกหูยกหูยกหูยกหูเอามือจับไหล่เอามือจับไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่ยักไหล่หันหน้ามาค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะอย่าเพิ่งหันหน้ามาแล้วนิ่งทั้งต้นทางและปลายทางวางดินสอใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับไปเขียนนะคะเรื่องของประโยค3ส่วนนะคะประโยคคือการนำอะไรมาเรียงต่อกันการนำอะไรคะเด็กๆจ๋าประโยคนั้นคือการนำอะไรมาเรียงต่อกันเอาอะไรมาเรียงต่อกันอะนำคำมาเรียงต่อกันซึ่งคำที่นำมาเรียงต่อกันต้องมีความหมายที่สัมพันธ์กันมีความหมายที่สัมพันธ์กันเด็กๆยังไม่หยิบแบบฝึกหัดค่ะปิดเลยเก็บแบบฝึกหัดทั้งต้นทางปลายทางเลยนะเอาไว้บนโต๊ะนั่นแหละยังไม่ต้องใส่ใต้โต๊ะปิดค่ะปิดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ
5: ประธาน
0: กริยากรรมนั่นเองนะคะมี3ส่วนก็จะได้ครบได้ใจความที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปยังอยู่ในเกี่ยวกับของประโยคนี่แหละนะคะในเรื่องเรียบเรียงประโยคนะคะในชั่วโมงที่1นะคะครูปอมีใบความรู้ที่7นะคะแล้วก็มีใบงานที่7ให้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนเอ่ย

เอาละค่ะเรื่องของประโยค3ส่วนอันนี้เป็นพื้นฐานเนาะแค่แต่ว่าเด็กๆเคยเรียนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในภาคเรียนที่1นะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นการมาทบทวนมาย้ำมาซ้ำทวนอีกทีให้เด็กๆได้เข้าใจเรื่องของประโยคนะคะให้ได้มากที่สุดเองนะคะเอาละค่ะเรามาร้องเพลงประโยค3ส่วนลาเด็กๆปลายทางกันไปดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงถ้าพร้อมแล้วปรบมือยกย้ายได้เลยต้นทางและปลายทางร้องเพลงไปพร้อมกัน1 2 3

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในภาษาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเราครับได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนโต๊ะจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกนะนี่คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจ็บและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้เราเหมือนนัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
3: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำในตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นจะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
4: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
5: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
4: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
5: ใช่ครับ
1: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถและความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเรามากเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซ่งโง่ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องของขวัญคุณย่านั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะคะนั่นก็คือครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆครั้งที่6แล้วนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูนุ้ยก็จะมีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดของเราในวันนี้นะคะนักเรียนการทำวัตถุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรที่จะพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญจากกิจกรรมที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะจากกิจกรรมเรื่องของขวัญคุณย่าชิ้นงานของเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะของขวัญของคุณย่าคืออะไรนะเป็นกรอบรูปนะคะซึ่งกรอบรูปก็จัดว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นตอนที่นักเรียนนะคะสร้างกรอบรูปหรือวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนได้นะคะพิจารณาสิ่งใดเป็นสำคัญในการสร้างกรอบรูปนี้ขึ้นมาคะในลองช่วยกันคิดหน่อยค่ะเด็กๆได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะมาใช้ในการสร้างกรอบรูปชิ้นนี้ขึ้นมาไหนทุกคนลองมองไปที่กรอบรูปของกลุ่มตนเองค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลองมองแล้วลองดูซิทำไมกรอบรูปชิ้นนี้จึงสำเร็จเรียบร้อยเราได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรมาสร้างกรอบรูปชิ้นนี้ขึ้นมาพอจะได้คำตอบหรือยังคะเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนมีใครตอบได้บ้างน้องเด็กลองมองสิคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะของขวัญคุณย่าแล้วเด็กๆสร้างกรอบรูปนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเด็กๆใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรมาสร้างกรอบรูปชิ้นนี้ขึ้นมาใช้อะไรนะคะสมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะพอใจอยากได้กรอบรูปแบบไหนนะแข็งแรงมีน้ำหนักแล้วก็ทำไมด้วยล้มได้ยากใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะเป็นวัตถุที่เราต้องการเพื่อ นำไปใช้งานนั่นเองโดยที่นักเรียนนั้นนะคะได้สร้างกรอบรูปเหล่านี้ขึ้นมาโดยนะคะพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะหรือว่าการสร้างวัตถุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะไปพิจารณาจากสมบัติของวัสดุที่เราไปเลือกใช้มาสร้างวัตถุต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะในวันนี้นักเรียนจะได้บอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆก็ได้ไปชิ้นงานตามที่ตัวเองออกแบบไว้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะบ้านของลูกแกะใช่ไหมคะและรวมไปถึงการสร้างกรอบรูปเป็นของขวัญให้กับคุณย่าด้วยนะคะแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้ยกตัวอย่างวัตถุของตนเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะว่าเด็กๆจะมีการเลือกใช้วัสดุมาสร้างวัตถุได้เหมาะสมหรือไม่นักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเสริมหรือเพิ่มเติมนะคะในข้อที่1ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างกรอบรูปตามที่นักเรียนออกแบบไว้ซึ่งนักเรียนได้สร้างกรอบรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนนะคะช่วยกันให้ข้อเสนอแนะชิ้นงานของตนเองนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง2นะคะให้นักเรียนคะร่วมกันบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรหลังจากนั้นเราก็จะมานำเสนอคำตอบและบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานค่ะซึ่งการบันทึกผลการทำกิจกรรมในวันนี้เราจะบันทึกผลลงในใบงานที่8ในหน้าที่เท่าไหร่คะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 50
0: ในหน้า55นะคะซึ่งในใบงานที่8หน้า55นะคะนักเรียนก็จะมีส่วนที่มีพื้นที่ว่างนักเรียนเห็นพื้นที่ว่างๆไหมคะส่วนนั้นเราไว้ให้นักเรียนนะคะวาดรูปวัตถุที่นักเรียนต้องการอยากจะสร้างขึ้นมานะคะและมีบรรทัดด้านล่างให้นักเรียนนะคะได้เขียนข้อความเติมลงไปนะคะว่าการทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของขวัญคุณย่านั้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างและนักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับการเรียนเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทั้งเขียนแล้วก็วาดรูปบันทึกกันค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้ไปบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรในใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่8ในหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า55นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับการสร้างกรอบรูปนะคะไปให้กับคุณย่าตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของพอใจนะคะแล้วก็ชี้แจงวิธีการทำใบงานให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้คุณนุ้ยคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะพูดคุยเกี่ยวกับกรอบรูปที่นักเรียนนะคะได้สร้างกันขึ้นมานะคะที่นักเรียนสามารถสร้างแล้วก็สามารถไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้หรือไม่จากกิจกรรมนักเรียนได้สร้างแล้วก็ไปทดสอบใช่ไหมคะว่ากรอบรูปของนักเรียนนั้นมีน้ำหนักล้มได้ยากหรือไม่โดยใช้อะไรคะเราทดสอบโดยใช้อะไรคะเราทดสอบโดยการใช้พัดลมมาทำไมคะมาเป่าเราใช้ลมจากพัดลมเป่าให้กรอบรูปเป็นอย่างไรเพื่อทดสอบว่าล้มได้ยากหรือล้มได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานของนักเรียนบางกลุ่มก็ทำไมไม่ล้มแล้วก็ไม่ปลิวด้วยใช่ไหมคะแต่อาจจะมีผลงานนะคะกรอบรูปของนักเรียนบางกลุ่มที่ถูกล้มจากพัดลมแล้วก็ทำไมปลิวแล้วก็ตกลงมาจากโต๊ะใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจากอะไรนักเรียนคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดจากอะไรคะสาเหตุที่โดนลมแล้วทำไมปลิวตกลงมากรอบรูปของนักเรียนอาจจะมีน้ำหนักเป็นอย่างไรมีน้ำหนักเบานะคะแต่ของเพื่อนบางกลุ่มที่ไม่ปลิวเลยอาจจะมีน้ำหนักของวัสดุนะคะทำไมคะไม่สามารถปลิวได้หรือล้มได้ยากนะคะต่อไปค่ะกรอบรูปนะคะมีความแข็งแรงหรือไม่ตกแล้วแตกหรือไม่หรือไม่แตกนะคะอันนี้เราก็ทดสอบโดยการใช้อะไรด้วยใช้มือในการทดสอบใช่ไหมคะว่าวัสดุนั้นแข็งแรงหรือไม่แล้วก็ใช้ลมในการเป่าใช่ไหมคะใช้ลมเนี่ยมาพัดให้กรอบรูปสังเกตพอเมื่อเราตกใช่ไหมคะตกลงมาที่โต๊ะแล้วกรอบรูปของนักเรียนแตกหรือพังหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่ากรอบรูปของนักเรียนแต่ละกลุ่มพังไม่เอ่ยพังไหมคะไม่พังพอหยิบมาแล้วก็ยังสามารถตั้งได้อยู่ใช่ไหมคะสามารถตั้งกรอบรูปไว้ได้อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเลือกใช้วัสดุเป็นอย่างไรนักเรียนเลือกวัสดุแบบไหนอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเลือกวัสดุที่มีสมบัติแข็งแรงมาใช้สร้างกรอบรูปทำให้ทำไมคะพอล้มหรือตกลงมาแล้วเนี่ยไม่พังนะคะค่ะนักเรียนคะนอกจากนะคะการเลือกใช้วัสดุมาสร้างกรอบรูปแล้วก็ยังมีนะคะส่วนอื่นๆประกอบด้วยนะคะว่าทำไมกรอบรูปของนักเรียนอาจจะเห็นผลว่าล้มแล้วไม่แตกไม่พังหรือบางกลุ่มล้มแล้วอาจจะพังอาจจะเป็นเพราะว่าลมที่ใช้ในการทดสอบของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะใช้พัดลมส่วนนักเรียนปลายทางก็อาจจะใช้ลมจากอื่นๆนะคะดังนั้นผลการทดสอบที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปและความแข็งแรงของกรอบรูปนั้นนอกจาก ะคะเลือกใช้สมบัติของวัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือส่วนประกอบของกรอบรูปไว้ด้วยกันด้วยนะคะเด็กๆสร้างกรอบรูปขึ้นมาก็จะมีส่วนประกอบใช่ไหมคะกรอบรูปของนักเรียนมีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนลองมองที่กรอบรูปของตนเองส่วนประกอบของกรอบรูปของนักเรียนมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบต่างๆของกรอบรูปมีอะไรบ้างนะทำไมกรอบรูปถึงตั้งได้เพราะมีอะไรเอ่ยเพราะมีอะไรคะทำไมกรอบรูปของนักเรียนถึงตั้งได้เพราะเราทำอะไรประกอบขึ้นมาทำอะไรคะเพราะเรามีขาตั้งนะคะทำไมเราจึงมองเห็นรูปด้านในได้เรามีส่วนไหนครับมีแผ่นพลาสติกใสปิดที่แผ่นรูปทำไมเราจึงใช้แผ่นพลาสติกใสปิดที่รูปภาพของเราจะได้เห็นภาพและในชีวิตจริงที่กรอบรูปชนิดต่างๆนะคะที่มีแผ่นปิดรูปนั้นนอกจากที่จะทำให้มองเห็นได้แล้วนะคะมองเห็นรูปที่อยู่ด้านในแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการกันฝุ่นด้วยนะคะเด็กๆ เพื่อที่ไม่ให้รูปภาพที่อยู่ในกรอบรูปนั้นนะคะเลอะนั่นเองค่ะหรือช่วยกันฝุ่นได้นะคะค่ะนักเรียนคะสาเหตุที่นักเรียนเลือกนั้นนักเรียนเลือกจากสมบัติของวัสดุมาใช่ไหมคะและนอกจากนี้มีแผ่นปิดรูปภาพแล้วก็ยังมีตัวโครงของกรอบรูปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าโครงกรอบรูปของนักเรียนติดกับขาตั้งได้อย่างไรนักเรียนทำอย่างไรคะนักเรียนใช้อะไรมาเป็นตัวช่วยให้กรอบรูปหรือส่วนต่างๆกรอบรูปเนี่ยติดกันใช้อะไรคะมีการใช้กาวใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกไหมคะนอกจากกาวใช้สก็อตเทปหรือเทปใสใช่ไหมคะติดเพื่อให้ทำไมขาตั้งนั้นสามารถติดกับตัวกรอบรูปได้นะคะดังนั้นถ้าหากนักเรียนใช้กาวหรือติดกาวไม่ดีกรอบรูปของนักเรียนก็อาจจะเป็นยังไงหล่มได้ง่ายแล้วเป็นไงด้วยถ้าตกลงมาแล้วก็อาจจะพังหรือหลุดได้ใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนติดเทปใสไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้เป็นอย่างไรส่วนประกอบอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะแยกออกจากกันใช่ไหมคะดังนั้นความแข็งแรงนะคะนอกจากการเลือกใช้สมบัติของวัสดุแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในการยึดติดกับกรอบรูปด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้ผลงานของนักเรียนก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะคะว่าคืออะไรกิจกรรม

0: ี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุมาใช้ในการสร้างกรอบรูปนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถใช้สมบัติของวัสดุไปสร้างชิ้นงานอื่นๆนอกจากกรอบรูปได้หรือไม่ไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนสามารถใช้ความรู้นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของวัสดุไปสร้างอะไรได้อีกบ้างนอกจากกรอบรูปขอตัวอย่างหนึ่งคนค่ะในห้องเรียนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูนะคะเลือกสุ่มนักเรียนหรือให้นักเรียนที่อยากจะตอบคำถามนะคะยกมือขึ้นแล้วก็ตอบในชั้นเรียนได้เลยโดยยกตัวอย่างนะคะว่านักเรียนจะใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนะคะไปสร้างชิ้นงานอะไรได้อีกบ้างนอกจากสร้างกรอบรูปน้องปลายขอเสียงปรบมือให้กับน้องปลายหน่อยค่ะน้องปลายยืนตรงนั้นได้เลยนะคะ
1: สร้างบ้านค่ะ
0: สร้างบ้านเราเคยไปสร้างบ้านให้กับลูกแกะแล้วใช่ไหมคะและถ้าเราไม่ได้สร้างบ้านล่ะคะเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุไปสร้างอะไรได้อีกนอกจากบ้านและกรอบรูป
1: แก้วน้ำค่ะ
0: แก้วน้ำนักเรียนบอกว่าใช้แก้วน้ำนักเรียนยกตัวอย่างให้คุณครูนุ้ยหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหากนักเรียนจะทำแก้วน้ำนักเรียนจะไปเลือกวัสดุชนิดใดมาทำเป็นแก้วน้ำได้บ้าง
1: กระดาษลังค่ะ
0: กระดาษลังและเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่คะเห็นด้วยไหมคะมีใครจะให้ข้อเสนอแนะไหมคะมีใครจะให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะคะมีใครที่ไม่เห็นด้วยสามารถให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนได้มีไม่เอ่ยถ้าหากเป็นนักเรียนถ้านักเรียนไม่ได้ใช้กระดาษนักเรียนจะเลือกใช้อะไรทำเป็นแก้วน้ำนักเรียนยืนขึ้นได้เลยค่ะน้องบีดนักเรียนจะใช้อะไรคะ
2: พลาสติกค
0: ่
2: ะ
0: ใช้พลาสติกนักเรียนสามารถไปเลือกวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นแก้วน้ำได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: เช่นอะไรคะยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยอะไรที่ทำจากพลาสติกแล้วเอามาทำเป็นแก้วน้ำได้บ้างมีเพื่อนช่วยตอบได้นะนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะยกตัวอย่างได้นะคะวัสดุอะไรบ้างที่เราใช้แล้วแล้วเราจะทิ้งแต่เราเอากลับมาทำเป็นสิ่งของใหม่พลาสติกนะคะลูกมีอะไรที่ทำจากพลาสติกและครูนุ้ยจะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าหากนักเรียนจะสร้างชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นนอกจากกรอบรูปและบ้านนะคะเราวันนี้เราจะไม่วาดรูปกรอบรูปกับบ้านแล้วให้นักเรียนเลือกวัตถุมา1ชิ้นที่นักเรียนอยากจะสร้างและให้นักเรียนระบุนะคะว่าวัตถุชิ้นนั้นนักเรียนต้องการนำไปใช้งานอะไรและนักเรียนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดมาใช้ในการสร้างวัตถุชิ้นนั้นโดยระบุชนิดของวัสดุให้คุณครูนุ้ยด้วยนักเรียนป.1ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะลูกในวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะเด็กๆสามารถคิดเป็นของตัวเองได้เลยว่าตัวเองอยากจะทำวัตถุชนิดใดและให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกผลลงไว้ในใบงานนี้ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของวัสดุไปสร้างวัตถุต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะนอกจากวัสดุที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะวัสดุอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เรานะคะนำมาใช้ในการสร้างชิ้นงานได้อีกนั่นก็คือหินซึ่งนักเรียนต้นทางของคุณครูนุ้ยนะคะตอนที่ออกแบบก็มีการใช้หินนะคะแต่ตอนที่สร้างกรอบรูปจริงๆยังไม่พบนะคะว่ามีกลุ่มไหนที่นำหินมาใช้เป็นส่วนประกอบแต่นักเรียนปลายทางก็อาจจะมีใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุและลักษณะของหินนะคะมาสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกตามคุณครูนุ้ยได้เลยให้นักเรียนเขียนบันทึกตามตัวหนังสือสีแดงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางและวาดรูปวัตถุ1ชิ้นตรงกลางและให้ระบุอะไรด้วยชนิดของอะไรคะลูกชนิดของวัสดุด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหยิบเล่มใบงานขึ้นมานะคะ และก็ลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนทำกิจกรรมถึงไหนกันแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะคะก็ได้วาดรูปแล้วนะคะเกี่ยวกับวัตถุนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ไปเขียนชนิดของวัสดุที่นักเรียนนะคะจะเลือกนำมาใช้ในการสร้างวัตถุตามที่นักเรียนออกแบบไว้นะคะซึ่งให้คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะเขียนชนิดของวัสดุต่างๆนะคะไว้บนกระดาษเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เลือกชนิดของวัสดุเหล่านั้นมาเขียนบันทึกผลลงในใบงานค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะเตรียมตัวนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนคุณครูปลายทางอาจจะเลือกนะคะชิ้นงานของนักเรียนที่ทำงานเรียบร้อยแล้วออกมานำเสนอเป็นตัวแทนของห้องเรียนได้นะคะค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยให้เวลากับนักเรียนได้ไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูหนูจะให้เวลานักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งเล่มใบงานนะคะแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอผลการทำกิ

0: จกรรมด้วยนะคะซึ่งห้องเรียนต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยก็ได้เลือกตัวแทนเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าใครจะออกมานำเสนอเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆถ้าเลือกได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เตรียมตัวรอก่อนนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนป.1ค่ะนักเรียนป.1อยู่ไหน
1: อยู่นี่อยู่นี
0: ่นักเรียนป.1อยู่ไหน
1: อยู่นี่อยู่นี
0: ่นักเรียนป.1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วให้ทั้งหมดนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: ยังครับเรียบร้อยดีมากค่ะทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะให้เพื่อนออกมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันในขณะที่เพื่อนนำเสนอเด็กๆที่น่ารักต้องทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนุ้ยขอดูความพร้อมของแต่ละกลุ่มก่อนนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2นั่งตัวตรงเรียบร้อยดีมากค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นั่งเรียบร้อยนะคะกลุ่ม5ในขณะที่เพื่อนออกมานำเสนองานให้เพื่อนๆในกลุ่มตั้งใจฟังและงดการพูดคุยกันนะคะทำได้ไหมคะน้องเติร์ดน้องเติร์ดคะทำได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในขณะที่เพื่อนๆนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะและให้กำลังใจเพื่อนด้วยค่ะคนแรกที่จะได้ออกมานำเสนอในชั่วโมงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยค่ะขอไมค์หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวน้องไอดีขยับมายืนตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็โชว์ผลงานให้กับเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยนะคะว่าน้องไอดีนั้นนะคะได้วาดรูปอะไรบ้างน้องไอดีน้องไอดีถือไมค์เดี๋ยวคุณนุ้ยถือให้ตอนนี้ผลงานบันทึกการทำกิจกรรมของเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสวยงามไหมคะสวยงามนะคะเดี๋ยวให้น้องไอดีเล่านะคะว่าน้องไอดีเลือกออกแบบวัตถุชนิดใดคะคืออะไรคะลูก
2: โลหะ
0: หนูวาดรูปอะไรเอ่ย
2: รถของเล่นค่ะ
0: เป็นรถของเล่นและรถของเล่นของนักเรียนประกอบไปด้วยวัสดุชนิดใดบ้างคะ
2: โลหะ
0: มีโลหะส่วนไหนที่ทำจากโลหะคะส่วนไหนเอ่ยส่วนตัวรถนะคะทำจากโลหะและมีวัสดุอื่นๆอีกไหมคะ
2: แก้วครับ
0: มีแก้วส่วนไหนที่ทำจากแก้วคะส่วนที่เป็นอะไรคะลูก
2: กระจก
0: กระจกของรถนะคะทำไมนักเรียนจึงเลือกโลหะนะคะมาทำเป็นตัวรถเพราะว่าอะไรคะ
2: มันแข็งแรง
0: เพราะว่าแข็งแรงนะคะแล้วเพราะอะไรนักเรียนจึงเลือกแก้วมาทำเป็นกระจกรถของเล่นเพราะว่าอะไรคะ
2: มันมองเห็นด้านนอกได้
0: มองเห็นด้านนอกได้แสดงว่ามีสมบัติอะไรเอ่ยมีสมบัติอะไร
2: ใส
0: สมบัติใสนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือยางนะคะไหนส่วนไหนที่ทำจากยางคะคืออะไรคะลูกส่วนของล้อรถใช่ไหมคะทำไมนักเรียนจึงเลือกส่วนของล้อรถทำจากยางคะลูก
2: มันหมุนได
0: ้อะไรนะคะลูก
2: มันหมุนได้
0: เพราะว่าหมุนได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าหากนักเรียนเลือกยางมาทำเป็นตัวล้อรถของเล่นก็จะทำให้ล้อทำไมคะเคลื่อนนะคะไปได้ง่ายด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะน้องไอดีสามารถวาดรูปได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนและสามารถชี้บอกชนิดของวัสดุต่างๆได้ครบไหมคะได้ครบไหมคะลูก ได้ครบทุกส่วนประกอบนะคะแล้วก็สามารถบอกสมบัติ

0: ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้ด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะคุณวิขอตัวอย่างอีกสักหนึ่งคนนั่นก็คือน้องนาราค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาราหน่อยค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องนาราวาดรูปอะไรนะคะน้องนาราวาดรูปอะไรคะ
1: โต๊ะไม้ค่ะ
0: เป็นโต๊ะไม้นะคะเอ๊โต๊ะไม้ของน้องนะคะของน้องนาราทำจากวัสดุชนิดใดคะ
1: ไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้นะคะไหนลองชี้หน่อยค่ะว่าส่วนประกอบของโต๊ะมีอะไรบ้างมาที่นะคะตรงที่เป็นตัวโต๊ะใช่ไหมคะทำจากไม้และขาดโต๊ะล่ะคะทำจากไม้เช่นกันเพราะอะไรนักเรียนจึงเลือกไม้มาทำเป็นโต๊ะ
1: มันแข็งแรง
0: เพราะว่ามันอะไรนะคะลูก
1: แข็งแรงค่ะ
0: เพราะว่าแข็งแรงหรือมีสมบัติแข็งนั่นเองนะคะค่ะดังนั้นโต๊ะที่น้องอยากได้คือโต๊ะที่มีสมบัติอะไรคะ
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงนะคะทำไมจึงเลือกโต๊ะที่มีความแข็งแรงเวลาเราใช้งานแล้วจะเป็นอย่างไรได้บ้าง
1: ไม่หัก
0: ไม่หักนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ได้นานใช่ไหมคะใช้งานได้นานด้วยนะคะถ้าหากว่าโต๊ะของนักเรียนนั้นแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะนักเรียนคะผลงานของเพื่อนวาดรูปได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อนสามารถชี้บอกชนิดของวัสดุได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถบอกสมบัติของวัสดุได้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาราอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำอะไรกันไปบ้างไหนลองช่วยครูนุ้ยสรุปกิจกรรมในวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้นักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับอะไรกันคะได้วาดรูปวัตถุต่างๆที่นักเรียนต้องการใช่ไหมคะโดยออกแบบโดยการวาดรูปภาพและมีการเลือกใช้วัสดุมาทำไมคะออกแบบชิ้นงานด้วยนะคะในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีวัสดุชนิดต่างๆมากมายเลยนะคะและวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือว่าแตกต่างกันทบทวนนิดนึงค่ะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือว่าแตกต่างกันคะอะไรนะลูกไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังๆหน่อยค่ะอะไรนะวัสดุแต่ละชนิดอาจจะมีสมบัติที่มีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะการทำวัตถุต่างๆเราควรเลือกพิจารณาจากอะไรคะลูกในการทำวัตถุต่างๆเราควรเลือกพิจารณาจากอะไรคะในการทำวัตถุ1ชิ้นเราเลือกจากอะไรเหมือนกับที่นักเรียนออกแบบนักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยช่วยกันตอบก่อนเร็วค่ะใช้สมบัติของอะไรนะใช้สมบัติของวัสดุนะคะมาทำเป็นวัตถุนะคะดังนั้นการทำวัตถุต่างๆเราควรจะเลือกวัสดุที่มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้งานด้วยยกตัวอย่างเช่นน้องไอดีต้องการของเล่นทำรถของเล่นที่มีความแข็งแรงน้องไอดีก็เลือกโลหะที่มีสมบัติแข็งมาทำเป็นตัวรถและอยากเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในรถก็เลือกวัสดุที่มีสมบัติใสมาทำเป็นกระจกรถนะคะต่อไปค่ะเด็กๆซึ่งเรานะคะในการสร้างชิ้นงานต่างๆขึ้นมานะคะเราก็จะต้องมีการทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยนะคะว่าตรงตามความต้องการการใช้งานของเราหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการสร้างกรอบรูปพอใจอยากได้กรอบรูปที่แข็งแรงและล้มได้ยากเด็กๆก็จะมีการไปเลือกใช้วัสดุชนิดต่างๆที่มีความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักนะคะเพื่อทำให้กรอบรูปนั้นแข็งแรงและล้มได้ยากนั่นเองซึ่งนะคะเราสามารถทดสอบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่สร้างขึ้นเมื่อเราพบปัญหาพบว่าชิ้นงานไม่ได้เป็นไปตามที่เราออกแบบไว้เราก็จะต้องมีวิธีการอะไรคะลูกถ้าหากชิ้นงานของเรามีปัญหาเกิดขึ้นพบความไม่แข็งแรง เราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาชิ้นงานใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็อาจจะไปเลือกใช้วัสดุชนิดใหม่ให้เหมาะสมนะคะดังนั้นการทดสอบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขวัญคุณย่าก็จบสิ้นแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปของเราในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะไปเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้านั่นเองค่ะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมามีนะคะ1ใบกิจกรรมที่1มองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าในหน้า59 2ใบงานที่1เรื่องดาวบนท้องฟ้านะคะมี2หน้าด้วยกันนะคะเด็กๆหน้า61และหน้า62 3แผนภาพท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะในส่วนของข้อ3นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะอาจจะทำเป็นห้องเรียนก็ได้ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

0: สดีค่ะคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูณัชยาหุ้นชิ้นหรือครูเอค่ะนักเรียนคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องรัชกาลที่9ตอนประหยัดนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ1เล่าเกี่ยวกับความประหยัดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ2ยกตัวอย่างความประหยัดของตนเองค่ะ3เห็นผลดีของการประหยัดน้ำประหยัดไฟและใช้ของใช้อย่างประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีรูปภาพ1รูปภาพให้นักเรียนได้ดูกันค่ะนักเรียนปลายทางอยากดูรูปภาพกันไหมคะ
1: อยาก
0: นักเรียนในห้องนี้อยากดูด้วยไหมคะ
1: อยาก
0: ดูกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันค่ะว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรคะ
1: หลอดยาส
0: ี
1: ฟ
0: ัน หลอดยาสีฟันเป็นแบบไหนเอ่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนคะลูกมันแบนใช่ไหมคะมันถูกรีดแบนเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนล่ะคะใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้ไหมคะที่บ้านใช่ใช่ไหมคะบ้านไหนใช้หลอดยาสีฟันที่รีบแบนแบบนี้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะมีหลายบ้านเลยใช่ไหมคะที่มีการใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้และบ้านที่ไม่ได้ใช้หลอดยาสีฟันแบบนี้คือหนูใช้แบบไหนคะ
2: ปกติแบบที่มันยังไม่หมด
0: แบบที่ยังไม่หมดแล้วหนูก็นำไปทิ้งเหรอคะหรือยังไงเอ่ย
2: เอาม
0: าใช้ต่อแล้วก็บีบให้หมดใช่ไหมคะแต่หนูไม่ได้รีดแบนขนาดนี้ใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าหลอดยาสีฟันนี้เป็นของใครเอ่ย
2: ในหลวงร
0: ั
2: ชกาลที
0: ่9หนูทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นของในหลวงรัชกาลที่9หนูมั่นใจไหมคะ
1: ม
0: ั่นใจใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบุคคลในภาพนี้คือใครเอ่ยเด็กในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะในหลวงรัชกาลที่9นี้เป็นพระมหากษัตริย์นะคะที่มีความในเรื่องของการอดออมแล้วก็ความประหยัดนั่นเองค่ะพระองค์มีเชื่อว่าอะไรมีใครทราบไหมคะใครทราบชื่อของพระองค์บ้างไหมเอ่ยมีไหมคะไม่ทราบใช่ไหมคะหนูเรียกแต่ในหลวงรัชกาลที่9กันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพระนามของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไรค่ะพระองค์นะคะชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะที่ท่านเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะที่มีในเรื่องของการประหยัดแล้วก็การอดออมนั่นเองค่ะนักเรียนคะไม่เพียงแต่หลอดยาสีฟันนะคะที่พระองค์ทรงประหยัดและก็รีดให้มันแบนแบบนี้ท่านยังมีการประหยัดในรูปแบบอื่นอีกค่ะนักเรียนอยากทราบกันไหมคะ
1: yeah.
0: อยากทราบใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปรับชมวีดิทัศน์ค่ะวีดิทัศน์นี้นะคะเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะในชื่อเรื่องว่าข้าวผัดนั่นเองค่ะใครเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนบ้างไหมคะมีใคร

0: คยดูมาก่อนไหมคะลูกเคยฟังอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนไปรับชมวิดีทัศน์ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปรับชมวิดีทัศน์พร้อมๆกันค่ะ
1: หลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได
2: ้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน
0: ขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ค่ะภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดข้าวผัดค่ะเผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานค่ะนักเรียนคะจากวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ในหลวงท่านทรงทำอะไรคะขอตัวแทนกลุ่ม4แล้วกันค่ะตัวแทนกลุ่ม4นะคะหนูจะตอบว่ายังไงคะจากวิดิทัศน์พระองค์ทำอะไรคะ
3: กินข้าวให้หมดครับ
0: กินข้าวให้หมดใช่ไหมครับมีตัวแทนกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะนักเรียนมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนคะจากวิดิทัศน์ทำไมคะพระองค์มีการไปทรงงานที่ไหนเอ่ยเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะและท่านได้ทรงให้ตักข้าวผัด1จานไว้ให้พระองค์ซึ่งข้าวผัดนี้เป็นข้าวผัดที่เหลือก้นกระทะแล้วจะมีคนกำลังจะไปหยิบข้าวผัดนั้นแล้วก็มีเสียงทหารพูดว่าข้าวผัดจานนั้นเป็นของพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงสั่งให้มาตักไว้นะคะนักเรียนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทำไมคะลูกมีความอยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมคะไม่ถือตัวนั่นเองพระองค์สามารถทานข้าวผัดรวมกับประชาชนธรรมดาทั่วไปได้นะคะจะเห็นได้ว่าพระองค์มีความประหยัดนั่นเองนะคะมีการช่วยประหยัดนั่นเองนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ช่วยประหยัดในเรื่องอะไรทราบไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปร่วมตอบคำถามกันนะคะรวมด้วยช่วยกันตอบนั่นเองค่ะคำถามที่หนึ่งนะคะจากวิดิทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะนักเรียนกลุ่มไหนจะส่งตัวแทนตอบคำถามไหมคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5หยิบไมค์รอขึ้นมาเลยนะคะแล้วฟังคำถามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูถามว่าจากวิดิทัศน์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะในวิดิทัศน์นี้ค่ะ
3: รูปภาพในหลวงครับ
0: อะไรนะครับ
3: เห็นรูปภาพในหลวง
0: เห็นรูปภาพในหลวงเห็นรูปภาพในหลวงแล้วในวิดิทัศน์อะค่ะเขาทำอะไรบ้างคะ
3: กินข้าวผัดให้หมดครับ
0: กินข้าวผัดให้หมดใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะในวิดิทัศน์ทำไมลูกเกิดเหตุการณ์ตักข้าวผัดไว้ใช่ไหมคะเพราะในหลวงเป็นคนสั่งให้ตักข้าวผัดไว้นั่นเองค่ะเพราะว่าพระองค์จะทานข้าวผัดรวมกับประชาชนนั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมพระองค์ถึงตัดสินใจทำอย่างนั้นคะกลุ่มที่สองใช่ไหมคะจะเป็นผู้ตอบกลุ่มที่สองจะตอบว่าอย่างไรคะ
4: เพื่อประหยัดค่ะ
0: เพื่อประหยัดประหยัดในเรื่องอะไรลูก
4: เกี่ยวกับอาหารค่ะ
0: ประหยัดในเรื่องของการกินอาหารใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่สองหน่อยค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่าพระองค์เนี่ยมีตัวอย่างในเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะเพราะถ้าการทำข้าวผัดหนึ่งจานเนี่ยจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเท่ากับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครึ่งลิตรค่ะนักเรียนคะข้าวผัดไม่ได้ใช้แต่เชื้อเพลิงอย่างเดียวนะคะข้าวผัดยังใช้อะไรอีกใช้ข้าวแล้วใช้อะไรอีกคะใช้อะไรเอ่ยใช้ไข่แล้วใช้อะไรอีกคะใช้ผักใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างทำไมลูกเป็นทรัพยากรถูกไหมคะทุกอย่างถ้าใช้หรือทำใหม่ทำไมคะก็จะต้องสิ้นเปลืองเพิ่มไปอีกนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูภาพนี้สิคะพระองค์ไม่ได้มีแต่เรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะหรือหลอดยาสีฟันเพียงอย่างเดียวพระองค์ยังมีอย่างอื่นอีกที่เป็นการประหยัดนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะดินสอใช่ไหมคะดินสอทำไมเอ่ยกลุ่มไหนจะตอบคะขอตัวแทนกลุ่มละกันกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3จะตอบหนูหยิบไมค์ขึ้นมารอตอบได้เลยนะคะไม่ตอบใช่ไหมคะกลุ่มที่3ไม่ตอบไม่เป็นไรค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4หยิบไมค์ขึ้นมารอตอบ

0: ได้เลยนะคะคุณครูถามว่าจากภาพหนูเห็นอะไรบ้างเอ่ยในรูปภาพค่ะ
1: เห็นดินสอค
0: ่
1: ะ
0: เห็นดินสอดินสอเหลือแท่งยาวหรือแท่งสั้นคะ
1: แท่งสั้นค่ะ
0: แท่งสั้นใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะทำไมลูกดินสอเหลือแท่งสั้นนิดเดียวคุณครูถามนักเรียนหน่อยว่าในปัจจุบันนักเรียนใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ไหมคะใครใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้บ้างยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะที่ใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ค่ะใช่แล้วค่ะพระองค์ใช้ดินสอเหลือขนาดเท่านี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเหลาต่อไปได้แล้วพระองค์ก็คือเลิกใช้นักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ใช้ดินสอ1แท่งต่อ1เดือนค่ะใน1เดือนพระองค์ใช้แค่เพียง1แท่งเท่านั้นนะคะและใน1ปีพระองค์ใช้กี่แท่งเอ่ยเด็กๆพระองค์ใช้เพียง12แท่งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระองค์ประหยัดไหมลูก
2: ประหย
0: ัดใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่นักเรียนถ้าไม่เหลือขนาดเท่านี้หรือเหลือเยอะนักเรียนก็มักจะซื้อดินสอใหม่ใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้เกิดผลอย่างไรเอ่ย
2: เ
0: ปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของการใช้ดินสอแบบในหลวงมีผลดีอย่างไรคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่4หยิบไมค์ฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งนะคะเด็กๆคุณครูถามว่าถ้าหนูปฏิบัติในเรื่องของการใช้ดินสอแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรกับหนูบ้างคะ
1: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม
0: ่ประหยัดเงินพ่อแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะจะช่วยทำให้หนูทำไมคะประหยัดเงินไม่ต้องซื้อดินสอแท่งใหม่นะคะเพราะไม่ทำดินสอหายนั่นเองเพื่อนตอบได้ถูกต้องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนประหยัดในการใช้ดินสอก็จะประหยัดเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพรองเท้าของในหลวงรัชกาลที่9นักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์มีการซ่อมแซมรองเท้าทราบมาก่อนไหมคะเด็กนักเรียนปลายทางราคาทราบไหมคะว่าพระองค์มีการซ่อมแซมรองเท้าเป็นประจำค่ะนักเรียนคะพระองค์ไม่ได้มีรองเท้าเยอะแยะมากมายเหมือนกับนักเรียนถูกไหมคะนักเรียนมีทั้งรองเท้าอะไรเอ่ยรองเท้านักเรียนรองเท้าอะไรอีกเอ่ยรองเท้าพละรองเท้าลำลองใช่ไหมคะที่เอาไว้ใส่อยู่บ้านหรือเอาไปเที่ยวถูกไหมคะแต่พระองค์มีเพียงรองเท้าเพียงคู่เดียวเพื่อเอาไว้ทรงงานนั่นเองค่ะนักเรียนคะพระองค์ถ้าพื้นมันพังพระองค์ก็จะเอาไปซ่อมที่ร้านรองเท้าเป็นประจำจนมันซ่อมไม่ได้พระองค์ถึงได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการซ่อมแซมรองเท้าแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรคะกลุ่มที่2จะตอบใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีการซ่อมแซมรองเท้าแบบในหลวงจะส่งผลดีกับหนูอย่างไรคะ
1: จะได้ไม่ประหยัดเงินพ่อแม่
0: จะได้ประหยัดใช่ไหมคะไม่เปลืองตังค์คุณพ่อคุณแม่นะคะปรบมือให้กับเพื่อนผู้กล้าหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะประหยัดเงินนะคะเราไม่ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ได้มีการซ่อมแซมแต่นักเรียนซื้อใหม่เลยถือว่าเปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
2: เปลือง
0: เปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่เพราะหนูยังเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะหนูยังทำงานไม่ได้นักเรียนก็ต้องในฐานะที่เป็นลูกเราต้องทำไมลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินนั่นเองค่ะไม่มีเพียงแต่รองเท้ากับดินสอเท่านั้นนะคะพระองค์ยังมีในเรื่องอื่นอีกนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะหลอดยาสีฟันตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่ที่คุณครูเปิดภาพให้ดูภาพแรกใช่ไหมคะพระองค์ก็ประหยัดในเรื่องของหลอดยาสีฟันนั่นเองที่คุณครูถามนักเรียนไปนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของหลอดยาสีฟันของในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะกลุ่มไหนจะตอบคะขอเป็นกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5ฟังคำถามของคุณครูอีกครั้งนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของหลอดยาสีฟันจะส่งผลดีอย่างไรต่อนักเรียนคะ
1: ไม่เปลืองตังค์พ่อแม
0: ่ไม่อะไรนะคะ
1: ไม่เปลืองตังค์พ่อแม
0: ่ไม่เปลืองตังค์พ่อแม่ยังไงเอ่ย
1: จะได้ประหยัดเงิน
0: จะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดใช่ไหมคะก็คือเราต้องใช้ยาสีฟันให้หมดใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ ช่แล้วค่ะเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไมคะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองก็คือจะได้ไม่ต้องซื้อยาสีฟันบ่อยๆนั่นเองใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักในการใช้ให้หมดหลอดนั่นเองนะคะไม่มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆยังมีอีกนะคะที่พระองค์ทรงประหยัดและอดออมนะคะนักเรียนดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพอะไรคะกล้องถ่ายรูปนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์ซื้อกล้องถ่ายรูปเองเด็กๆทราบไหมเอ่ยไม่ทราบกันเลยใช่ไหมคะพระองค์ซื้อกล้องถ่ายรูปด้วยเงินของพระองค์เองค่ะพระองค์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อพระองค์เดินทางหรือไปทรงงานพระองค์จะสะพายอะไรไปด้วยลูกสะพายกล้องไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพระองค์เก็บเงินซื้อกล้องด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าสมเด็จย่าเนี่ยนะคะมีการทรงสอนพระองค์นั่นเองค่ะว่าให้รู้จักอดออมในสมัยวัยเด็กนะคะพระองค์ได้เงินไปกินโรงเรียนเป็นอาทิตย์ใช่ไหมคะพระองค์ก็มีการนำเงินนั้นไปหยอดกระปุกไว้ค่ะแล้วก็นำเงินที่หยอดกระปุกไปซื้อกล้องถ่ายรูปเองไม่เพียงแต่กล้องถ่ายรูปเท่านั้นนะลูกพระองค์ยังซื้อจักรยานด้วยตัวเองนะคะซึ่งเป็นเงินเก็บที่พระองค์ได้ทรงเก็บออมเอาไว้นั่นเองนักเรียนหนูเคยเก็บเงินแล้วซื้อเองไหมคะมีใครเก็บเงินแล้วซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างไหมลูกมีไหมคะมีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนปฏิบัติตามในเรื่องของการเก็บเงินซื้อกล้องถ่ายรูปและจักรยานแบบในหลวงจะส่งผลดีกับนักเรียนอย่างไรคะตัวแทนกลุ่มที่1เลยค่ะฟังคำถามของคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าหนูเก็บเงินออมในการซื้อกล้องถ่ายรูปและจักรยานแบบในหลวงจะส่งผลดีอย่างไรบ้างคะ
1: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ค่ะ
0: จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะมีความภูมิใจนะคะที่ได้เก็บเงินได้สำเร็จและก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ลดค่าใช้จ่ายนั่นเองนักเรียนคะถ้านักเรียนอยากได้ของอะไรสักหนึ่งอย่างนักเรียนจะต้องรู้จักอดออมแล้วก็ประหยัดนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันประหยัดนะคะคุณครูจะมีบัตรคำให้นักเรียนทั้งหมด5บัตรคำซึ่งเป็นเกี่ยวกับของใช้โดยให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าหนูจะประหยัดของใช้ที่หนูจับได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูปลายทางนะคะร่วมแจกอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะลูกส่งตัวแทนออกมาจับฉลากจากคุณครูนะคะส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะเด็กๆนี่กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่2ยังไม่ส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะกลุ่มที่2ใช่ไหมลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3ส่งตัวแทนออกมาค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่5เชิญค่ะปกติถ้ามีการจับฉลากคุณครูจะให้กลุ่มที่1เป็นคนจับฉลากก่อนใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูขอเปลี่ยนค่ะให้กับกลุ่มที่5เป็นผู้จับฉลากก่อนค่ะวันนี้กลุ่มที่5จะเป็นผู้โชคดีในการจับฉลากอันแรกนะคะเดินมาค่ะลูกเลือกหนึ่งอันค่ะโชว์ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะว่าหนูได้คำว่าอะไรเอ่ยได้คำว่าอะไรคะเด็กๆโต๊ะกับเก้าอี้นักเรียนเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะโต๊ะกับเก้าอี
2: ้
0: กลุ่มที่5ได้โต๊ะกับเก้าอี้นะคะเชิญกลับที่ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเป็นผู้จับฉลากโชว์เลยค่ะหนูได้อะไรคะเสื้อผ้าและรองเท้าอ่านตามคุณครูนะคะลูกเสื้อผ้าและรองเท้าเชิญกลุ่มที่4เข้าด้านในค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะโชว์ให้กับเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะได้คำว่าอะไรคะ ได้คำว่าน้ำแล้ว

0: และไฟฟ้าอ่านตามคุณครูลูกน้ำและไฟฟ้าเชิญเข้าที่ค่ะต่อไปค่ะเหลือ2กลุ่มแล้วกลุ่มที่2เชิญค่ะโชว์เลยลูกได้คำว่าอะไรคะโชว์เพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะเครื่องเขียน
1: สม
0: ุ
1: ด
0: หนังสือ เชิญเข้าด้านในค่ะลูกต่อไปกลุ่มนี้ไม่ต้องเลือกแล้วค่ะเหลือคำสุดท้ายได้คำว่าอะไรเอ่ย
2: ของเล่น
0: ได้คำว่าของเล่นเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะของเล่น
2: ของเล่น
0: ค่ะเดี๋ยวนักเรียนเชิญเข้าด้านในนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมหนูช่วยกันคิดนะคะว่าหนูจะมีวิธีประหยัดยังไงเอ่ยในแต่ละคำที่หนูได้

นักเรียนคะเมื่อสักครู่เราได้ทำกิจกรรมกันไปใช่ไหมคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันประหยัดใช่ไหมคะคุณครูได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไมลูกระดมสมองในการช่วยกันคิดใช่ไหมคะว่าสิ่งของที่นักเรียนได้นักเรียนจะมีวิธีการประหยัดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มว่าหนูจะ

0: มีวิธีการประหยัดของที่ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มที่1ของวันนี้ตื่นเต้นไหม
1: ต
0: ื่
1: นเต้น
0: ตื่นเต้นว่าอะไรอ๋อตื่นเต้นว่าจะได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมคะส่งตัวแทนออกมาดีไหมคะ
1: ด
0: ีส่งตัวแทนก็ได้ลูกส่งตัวแทนมาสัก2คนก็ได้นะคะออกมาหน้าชั้นเรียนแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเพราะคุณครูจะต้องสุ่มก่อนปรบมือ1ครั้งพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: แล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่1ของวันนี้กลุ่มอะไรคะเครื่องเขียนสมุดแล้วก็หนังสือค่ะกลุ่มไหนเอ่ยเชิญกลุ่มที่2ออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะเอาไมโครโฟนออกมาด้วยนะคะแนะนำตัวเลยลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายถาปนวัติชื่อเล่นชื่อพลอยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนัทถาภูมิชนัทค่ะชื่อเล่นชื่ออุ๋งอุ๋งค่ะ
0: เพื่อนได้เครื่องเขียนสมุดหนังสือหนูมีวิธีการประหยัดยังไงคะ
3: ดินสอใช้ให้มันหมดแท่งค่ะแล้วค่อยไปซื้อใหม
0: ่ดินสอใช้ให้หมดแท่งใช่ไหมคะแล้วสมุดกับหนังสือล่ะคะนักเรียนมีวิธีประหยัดยังไงคะ
3: ห้ามฉีกเล่นค่ะ
0: ห้ามฉีกหนังสือเล่นใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเครื่องเขียนสมุดและหนังสือเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนจะฉีกเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเปลืองทรัพยากรนั่นเองค่ะและดินสอล่ะคะนักเรียนสมควรทำอย่างไรคะใช้เหลือแท่งนิดเดียวใช่ไหมคะใช้เหลือแท่งนิดเดียวเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่2ที่จะออกมาในวันนี้กลุ่มไหนคุณครูไม่ทราบนะคะกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้าค่ะกลุ่มไหนคะเชิญด้านหน้าชั้นเรียนเลยค่ะแนะนำตัวเลยค่ะลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภคณสินไทยในค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค่ะ
5: สวัสดีครับผมเด็กชายนันทวัฒน์ขำเขียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอีคิวครับ
0: หนูจะมีวิธีการประหยัดในเรื่องเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างไรคะ
5: ถ้าเสื้อผ้ามันขาดก็เย็บค่ะ
0: ก็เย็บและซ่อมใช่ไหมคะแล้วรองเท้าล่ะคะ
5: ขาดก็ไปซ่อมค่ะ
0: ไปซ่อมแซมใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเสียงเขาด้านในค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนขาดนักเรียนสามารถจะเย็บเองหรือให้คุณพ่อคุณแม่เย็บให้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการประหยัดเงินนะคะแทนการซื้อใหม่ค่ะต่อไปกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มโต๊ะกับเก้าอี้ค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนได้กลุ่มโต๊ะกับเก้าอี้คะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยค่ะขยับมาตรงนี้ค่ะลูกแนะนำตัวค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายณัฐภูมินชื่อเล่นชื่อกัปตันครับ
0: หนูชื่ออะไรคะ
6: กัปตัน
0: น้องกัปตันนะคะนักเรียนผู้หญิงชื่ออะไรคะลูก
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อบุญญาพรนามสกุลพิศรค่ะชื่อเล่นชื่ออันนาค่ะ
0: ชื่ออันนาใช่ไหมคะกลุ่มหนูจะมีวิธีการประหยัดในเรื่องโต๊ะกับเก้าอี้อย่างไรคะ
6: ไม่เขียนโต๊ะครับ
0: ไม่ขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมครับแล้วถ้าขีดเขียนโต๊ะจะเป็นอย่างไรคะ
6: เละครับ
0: โต๊ะจะสกปรกใช่ไหมครับเวลาสกปรกเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องซื้อใหม่ไหมต้องซื้อใหม่ไหมคะ
6: ไม่นะ
0: ไม่ แล้วถ้าเก้าอี้มีการที่หนูไปโยนเก้าอี้แล้วเก้าอี้หักหนูจะทำยังไงเอ่ย
6: ซ่อม
0: มีการซ่อมแซมใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่ซ่อมแซมล่ะคะหนูจะทำยังไงเอ่ยถ้าไม่ซ่อมแซมหนูต้องเสียเงินซื้อใหม่ไหมครับเสียเงินซื้อใหม่ไหมครับ
6: ไม่ค่ะ
0: เสียเงินซื้อใหม่ไหมครับถ้าหนูไม่มีการซ่อมแซมเสียเงินไหมครับ
6: เสียครับ
0: เสียเงินซื้อใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนไม่มีการประหยัดเราก็จะต้องเสียเงินไปเรื่อยๆแล้วก็เปลืองเงินด้วยนะคะปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะเชิญนักเรียนเข้าไปด้านในค่ะต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ออกบ้างเอ่ยเหลือ2กลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวดูสิคะว่ากลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนนะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นในเรื่องของน้ำและไฟฟ้านั่นเองค่ะไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญนักเรียนหน้าชั้นเรียนเลยค่ะแนะนำตัวเลยลูก
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐวิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อเอวาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์บุญแท้ชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: น้องอะตอมหนูจะมีวิธีการประหยัดน้ำและประหยัดไฟฟ้าอย่างไรคะ
8: ใช้ไฟเสร็จแล้วต้องปิดไฟให้เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วน้ำล่ะคะหนูจะทำยังไงคะ
8: ปิดน้ำ
0: ปิดน้ำทุกครั้งที่หนูไปไหนเอ่ย
8: ล้างมือค่ะ
0: ทุกครั้งที่หนูล้างมือใช่ไหมคะหรือหนูเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ต้องทำไมคะ
8: ปิดน้ำค่ะ
0: ปิดน้ำให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วไฟฟ้าเปิดอยู่หนูต้องทำยังไงคะในกรณีที่หนูไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วหนูเดินไปเจอไฟฟ้าเปิดอยู่หนูต้องทำอย่างไรคะปิดไฟฟ้าใช่ไหมคะหรือนักเรียนไปเข้าห้องน้ำแล้วเห็นก๊อกน้ำมันเปิดอยู่นักเรียนจะทำอย่างไรคะ
1: ป
0: ิ
1: ดก
0: ๊
1: อกน
0: ้ำให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มของเล่นค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนได้ไปเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะเชิญกลุ่มที่หนึ่งออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะ
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนันท์ภาโชคสิริธารารชื่อเล่นชื่อบีดครับ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภัชรบุตรชื่อเล่นชื่อน้องใบฟูค่ะ
0: นักเรียนจะมีการประหยัดในเรื่องของของเล่นอย่างไรคะ
9: เก็บของเล่นให้เป็นที่ครับ
0: เก็บของเล่นให้เป็นที่ใช่ไหมคะแล้วหนูจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดอย่างไรคะ
9: ไม่ซื้อของเล่นครับ
0: ไม่ซื้อของเล่นใช่ไหมคะแล้วหนูต้องรักษาของเล่นไหมคะ
9: รักษาครับ
0: รักษาใช่ไหมคะถ้ารักษาของเล่นแล้วจะผลจะเป็นอย่างไรคะ
9: ไม่เปลืองตังค์พ่อแม
0: ่ไม่เปลืองตังค์คุณพ่อคุณแม่ซื้อใหม่นั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญนักเรียนเข้าด้านในค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าของทุกอย่างนี้เป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรเอ่ยเสื้อผ้ารองเท้าดินสอเครื่องเขียนมีอะไรอีกคะเด็กๆของเล่นจะเห็นได้ว่าของพวกนี้เป็นของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันถ้านักเรียนช่วยกันประหยัดจะเป็นอย่างไรคะไม่เสียเงินของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปทั้งหมดแล้วนะคะงูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนควรรู้จักประหยัดเพราะอะไรคะกลุ่มไหนจะเป็นผู้ตอบเอ่ยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2นะคะฟังคำถามคุณครูใหม่อีกนะคะคุณครูถามว่านักเรียนควรรู้จักประหยัดเพราะอะไรคะ
11: เพราะจะได้ไม่เสียเงินพ่อแม่ค่ะ
0: เพราะจะได้ไม่เสียเงินคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2หน่อยค่ะถูกต้องค่ะเพราะพ่อแม่จะได้ประหยัดเงินนั่นเองเพราะว่านักเรียนทำไมคะยังหาเงินไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นหนูในฐานะที่หนูเป็นนักเรียนหนูก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมในกิจกรรมของใบงานกันนะคะก็คือเป็นขั้นปฏิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะ ฟังคำชี้แจงจากคุณครูก่อนนะคะยังไม่ต้องหยิบใบงานขึ้นมานะคะฟังคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่6เรื่องในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ตอนนั่นเองค่ะตอนที่1ให้นักเรียนนำภาพในหลวงรัชกาลที่9มาติดนะคะและคัดลายมือตามเส้นประตามข้อความที่ครูกำหนดให้ดังนี้ในหลวงรัชกาลที่9แบบอย่างของความประหยัดค่ะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ใช้เครื่องเขียนของเล่นของใช้อย่างเหมาะสมค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังค่ะ 3. เดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเด็กๆคะนักเรียนดูใบงานของเราก่อนนะคะวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะคุณครูจะแจกรูปภาพในหลวงให้กับนักเรียนทุกคนและให้นักเรียนนำไปติดในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะส่วนตอนที่2ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในเรื่องของการประหยัดของใช้นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังคะเด็กๆ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เมื่อสักครู่นักเรียนได้ทำใบงานกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางโดยใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยใบงานกันค่ะภาพที่คุณครูให้นักเรียนนำไปติดใช่ไหมคะทุกคนในห้องนี้ติดภาพเรียบร้อยแล้วและมีการระบายสีแล้วใช่ไหมคะและคุณครูให้นักเรียนเขียนคำในเส้นปากคือคำว่าอะไรคะนักเรียนในหลวงรัชกาลที่9แบบอย่างของความประหยัดนั่นเองค่ะส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปใช่ไหมคะว่าข้อไหนเป็นข้อที่มีการประหยัดในเรื่องของของใช้ที่นักเรียนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างข้อที่1น้ำมนต์ใช้ดินสอเสร็จแล้วจึงนำไปเก็บในกล่องดินสอประหยัดไหมคะลูก
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: ประหยัดนะคะ2จินนี่นำตุ๊กตาหมีมาเตะเล่นแทนลูกบอลเพราะหาลูกบอลไม่เจอประหยัดไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: ไม่ประหยัด3ค่ะแนนทำกระดุมเสื้อหลุดหายไป1เม็ดจึงขอแม่ซื้อเสื้อใหม่ประหยัดไหมคะ
1: ไม่
0: ประหยัดนะคะจริงๆมันสามารถซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะ4แก้วตาใช้ยาสีฟันจนหมดหลอดแล้วค่อยทิ้งประหยัดไหมคะ
1: ประหย
0: ัดนะคะถูกต้องค่ะมอสปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้ประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่6กุ้งกิ้งนำกระเป๋านักเรียนที่ซิปเสียไปให้ที่ร้านประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดนะคะก็คือนำซิปไปซ่อมใหม่นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่7ต้นกล้าซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองที่ชำรุดเพียงเล็กน้อยถือว่าเป็นการประหยัดไหมคะ
1: ประหย
0: ัดนะคะ8ค่ะเต้ยใช้ดินสอจนหมดแท่งแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ั
1: ด
0: ข้อที่9ค่ะเจมทำยางลบหายทุกวันจนต้องซื้อใหม่บ่อยๆประหยัดไหมคะ
1: ไม
0: ่ประหยัดนั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะโดมเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องทุกครั้งถือว่าเป็นการประหยัดไหมลูก
1: ประหย
0: ัดเพราะเป็นการรักษาทำอย่างไรเครื่องเขียนของเล่นของใช้จะใช้ได้นานนะคะก็คือใช้ให้ถูกวิธีเก็บให้เป็นที่จะได้ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไปสรุปบทเรียนเรื่องที่เราเกี่ยวกับการประหยัดนั่นเองนะคะคุณครูจะถามว่าของที่เราใช้เราใช้อย่างคุ้มค่าได้อย่างไรนะคะก็คือเราต้องใช้อย่างถูกวิธีค่ะไม่ทำหายเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะถ้ามีของเล่นหรือของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนทุกคนทำไมลูกก็ต้องช่วยกันประหยัดนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เรียนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยวันนี
1: ้
0: ในหลวงรัชกาลที่9ตอนอะไรเอ่ย
1: การประหย
0: ัดใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องไม่โกรธไม่หงุดหงิดนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะคุณครูปลายทางด้วยนะคะเตรียมให้นักเรียนในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่7เรื่องไม่โกรธแล้วก็ไม่หงุดหงิดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนนะคะในเรื่องของการประหยัดนิดนึงนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันประหยัดถ้าเห็นว่าห้องเรียนมีการเปิดไฟทิ้งไว้ก็ให้นักเรียนช่วยกันปิดค่ะหรือถ้ามีน้ำเปิดทิ้งไว้ก็ให้นักเรียนช่วยกันปิดด้วยนะคะถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะไม่มีอะไรสงสัยเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีวันนี้ครูเอกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลพาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าจำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้ 100,000 เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอันนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงที่เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ธรรมจักรตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DL
1: เรียดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลัง

0: ข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงราชการที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม่
2: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งทันยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแม่มซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าไปถึงไหนกันเนี่ย
1: นั่นสิอยากรู้แล้วว่าด่านต่อไปคือด่านอะไร
2: ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ2ด่านแรกนั่นแหละด่านชรามรณะกับด่านชาติ
0: ใช่ๆๆๆ ชาติกับชรามรณะเกี่ยวข้องกันเพราะมีชาติคือความเกิดเราถึงต้องแก่ต้องตายไม่มีใครหลีกพ้นได
2: ้งั้นด่านต่อไปเราคงได้รู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงมีการเกิดได้เว้ยเจ้าเด็กนั่นอีกแล้วฮะ
1: หยุดนะเจ้าหัวเม่นทำอะไรของเจ้าเนี่ย
2: เวทีแสดงอะไรกันเนี่ย
0: หรือว่าด่านนี้ต้องแสดงละครเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
1: ฮะข้าเล่นละครไม่เป็นนะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงละครแห่งพบที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นโชว์พิเศษประจำวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงหน่อย
3: เย้
2: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้ง3มีอะไรให้ข้าช่วยไหมข้าแค่อยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแล้วข้าต้องทำอะไรบ้างขออภัยที่ข้าไม่ได้แนะนำก่อนดนตรีมา

0: าล่ะก่อนจะเริ่มแสดงข้าอยากรู้ว่าพวกเจ้าอยากได้อยากเป็นอะไรกันบ้าง
1: ข้าอยากได้ซาลาเปา
0: ได้ทันทีพบจัดให
1: ้หุยฮ
0: ะ
1: ได้จริงๆด้วยอร่อยจังเลย
0: อย่าบอกนะว่าจะให้เรามาเล่นมายากลด้วยอ่ะ
2: ข้าไม่อยากเล่นนะข้าอยากเป็นคนดู
0: อยากเป็นคนดูได้เป็นทันทีพบจัดให้เฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยบอกแล้วอยู่กับข้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็น
1: จริงเหรองั้นข้าอยากเป็นราชาซาลาเปา
0: ได้เป็นทันทีพบจัดให
1: ้ฮิ
0: ฮิอันนี้ข้าชอบอันนี้ข้าชอบเหมาะกับเจ้าปันมาก
2: จริงๆไม่ต้องแต่งแบบนี้เจ้าปันก็เหมือนซาลาเปาอยู่แล้วนะ
1: โอ้ยหมวกราชาซาลาเปา
0: ชอบไหมได้เป็นราชาซาลาเปาแบบนี
1: ้ชอบชอบมากเลยมีความสุขสุดๆไปเลย
0: ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของราชาซาลาเปาแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในภพอะไรมาก่อน
1: เฮ้ยมาใส่ชุดเดิมแล้วหรอมา
0: ตอนนี้เจ้ากลับมาอยู่ในภพของเพื่อนศิลาแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้ละ
1: โหย
0: อ้อเจ้ายังมีภพของนักเรียนด้วยนี่นะ
1: เฮ้ยท่านอาจารย
0: ์ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพของลูกศิษย์ท่านอาจารย์ทั้ง3มีอะไรจะบอกท่านอาจารย์หน่อยไหม
1: ท่านอาจารย์ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาข้าออกไปที เอ้าหายไปไหนแล้ว
0: ยังไม่หมดนะเจ้ายังอยู่ในภพไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าด้วย
2: เจ้าปันหล่อและยังนิสัยดีข้าปลื้มถูกคนแล้ว
1: ส้มซ่ามาได้ไงเนี่ย
0: เป็นไงจ๊ะสนุกกับภพแล้วล่ะสินี่แหละสิ่งที่เจ้าเป็น
1: โหข้าเป็นอะไรตั้งมากมายขนาดนี้เลยเหรอเป็นทั้งราชาซาลาเปาเป็นเพื่อนศิลาเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เป็นไอดอลของส้มซ่าด้วย
2: คนเราเป็นได้ตั้งหลายภพจริงๆจะว่าไหมศิลา
3: เว้ย
4: งั้มงั้มงั้มเป็นราชาซาลาเปานี่ก็ดีเหมือนกันแฮะ
2: อะไรกันศิลาเจ้าก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ย
4: เจ้าพวกนี้โดนหลอกซะสนิทว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แบบนี้ได้อยู่ในปฏิจจสมุปบาทตลอดไปแน่นี
2: ่
4: ภพที่เจ้าเห็นน่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภพมนุษย์เท่านั้นนะยังมีภพอื่นๆนอกเหนือจากนี้อีก
5: เอ๊ะยังมีภพอะไรอีกหรอ
4: กามภพยังไงล่ะ
5: กามภพเป็นยังไงเนี่ย
4: กามภพก็คือภพของผู้ที่ยังหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งภพที่ดีและภพที่น่ากลัว
2: ภพที่ดีเป็นยังไงอ่ะข้าอยากรู้
4: ก็ถ้าเจ้ามีจิตใจดีมีเมตตาใจก็สร้างภพที่ดีเทวดาแบบนี้ไง
1: ฮะเอ้ย
2: ว้าวเจ้าปันมีปีกเหมือนเทวดานางฟ้าเลย
4: แล้วยิ่งถ้ามีสมาธิสูงมากๆใจก็สร้างภพแบบพรหม
1: ฮะ
4: แต่ใจมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดตอนนี้ภาวะของใจอาจดีงามแต่ถ้าอยู่ๆเกิดความคิดชั่วขึ้นพบในใจก็เหมือนอบายภูม
1: ิ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆทำไมร้อนอย่างกับไฟเผาแน่
4: ถ้าใจโลภมากอยากได้ไม่รู้จักพอก็เป็นภพเปรต
1: เอ้ยอะไรอยู่บนหน้าคะ
5: หน้าเจ้าปันตลกชะมัดเลยอ่ะ
4: ถ้าใจไม่มีความละอายทำสิ่งชั่วร้ายได้หน้าตาเฉยก็เป็นภพเดรัจฉาน
2: เว้ยศิลาหน้ากลายเป็นสัตว์ไปแล้ว
5: ไม่นะข้าไม่อยากอยู่ในภพนี้
4: ทีนี้เจ้าคงเข้าใจภพแล้วสินะเหล่านักเดินทางทั้งสาม

0: บแล้วหรองั้นภารกิจที่นี่ก็สำเร็จแล้วใช่ไหมเย้เย้เย้เย้ไปด่านอื่นต่อกันเถอะ
1: รีบเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวประตูปิดก่อนไม่รู้ด้วยนะทีนี้เจ้าก็จะอยู่ในโรงละครแห่งพบเป็นเพื่อนข้าตลอดไป
2: เฮ้ย
1: รีบจะปิดแล้วพวกเราวิ่งเร็ว
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
0: รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วข้าหนักพุง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันและกันก็ผ่านด่านของภพได้สำเร็จในด่านต่อไปจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันตัวเนี้ยเมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสริมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันวันหรือเป็นปีปีแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียน

เป็นวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตัดกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเกินมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เรามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ

ในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับย่าแฝกมากเพราะย่าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะการทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้ย่าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของย่าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะย่าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำย่าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำย่าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรย่าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าย่าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าย่าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าย่าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงนี่สมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปิดไปหมดเลยอย่างที่เปิดปีนี้เปิดไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่า ท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
2: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นพระศกนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลย

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: นะเราแข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพื่อปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะอยู่งี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาและอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าไปปลูกป่าชายเลนเสร็จ
0: แล้วก็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเราทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได
0: ้
1: ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำการบ้านแต่สมมติถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำการบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เรา

0: ก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
1: พนักงานก็จะไม่มี
0: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
1: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
0: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นน่ะคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกอีกละ
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: โดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker มนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
0: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถ่านซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดวมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดวกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดรถไฟเห็นซุปดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
2: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมต

ตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆอะที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ไม่ว่าประชาชนชาวไทยจะอยู่ห่างไกลและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเพียงใดก็ไม่อาจพ้นจากสายพระเนตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เช่นที่หมู่บ้านปลายด้ามขวานในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้เมื่อวันที่1กันยายน2545ในระหว่างที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานที่ศูนย์ศิลปาชีพวัฒนารามบ้านไทยสุขอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแยกไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูสินที่ตำบลโคกสะตอซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่นี่เป็นกลุ่มบ้านหมู่8ที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยนิคมได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ18ไร่ประกอบด้วยบ้านธนูสินบ้านไอจาดาและบ้านตะบิงรูโต๊ะเวลานั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่บ้านหมู่8แม้พวกเขามีบ้านและที่ดินแต่ชาวบ้านกลับทำกินไม่ได้ผลเพราะขาดแคลนน้ำที่สำคัญหนทางในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ยากลำบากเหตุนี้จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่ตามเสด็จในเวลานั้นอาทิกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ความว่าให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านธนูสินในเรื่องเส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านและเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคผลจากแนวพระราชดำริทำให้ภายในปีนั้นเองชาวบ้านก็ได้เห็นฝายทดน้ำยาว10เมตรพร้อมท่อส่งทั่วพื้นที่มีถังน้ำอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่4แห่งภายในหมู่บ้านทุกวันนี้หนทางเข้าสู่หมู่บ้านธนูสินและไอจาดาไม่ยากลำบากเช่นในอดีต
1: สังคมในหมู่บ้านและก็ชาวบ้านก็อยู่เท่านั้นก็คือว่าพัฒนาแล้วนะคนก็พัฒนาเลยแม่อยู่แบบสมัยเดิมๆแล้วสมัยเก่าๆแล้วคือว่าถ้าเราไปดูสมัยนี้ก็มันเป็นคนตลาดเลยนะมีขายของอะไรเพียบเลยในหมู่บ้านเพราะว่าไอ้ที่นี่สาเหตุมาจากถนนหนทางก็ดีไอ้น้ำประปังก็ใช่ดีแล้วก็เวลาผลไม้อะไรก็ทุกอย่างก็ดีหมดเลยทีนี้สุสึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทางเข้ามาเราถ้าพระองค์ทางไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทานเนี่ยรอสิมจะเข้ามาอีกทีใช่ไหมยังไง
0: ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการก่อสร้างแหล่งน้ำจะต้องทำความเข้าใจกับราษฎรทั้งก่อนการดำเนินงานระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงานพร้อมกับตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไปดังเช่นความยั่งยืนของโครงการจัดการน้ำและคมนาคมบ้านหมู่8ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในความต้องการของราษฎรผสานความร่วมมือร่วมใจของราษฎรตลอดระยะเวลา16ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรด้วยความเข้าใจเข้าถึงและนำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รรมชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นนายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นหลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
5: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ตั้งคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
1: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราก็ไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
5: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
1: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
5: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
5: ได้ๆๆๆอย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณา

0: เสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้าว
1: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติโดยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่ 7/2568 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่8ทับ1หมู่6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49ทับ7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่31ทับ1หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาท

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlt.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

0: จากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
1: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
0: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่าง

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมด288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่นี
1: ่พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมารวมในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังนี่บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: ชุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลือกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะเดี๋ยว

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าก็อยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพาดูแบบใดไม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าเออตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ส่วนทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งเอาระวังเตี้ยขาขบวนนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอาน้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมๆมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมโสมนัสนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมโสมนัสจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขนมโสมนัสทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
1: ี่โสมนัสยินดีค่ะไม่ใช่โสมนัสโสมนัส
0: อ๋อแปลว่ายินดีโอ้นี่ตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อโสมนัสนี่หมายถึงยินดี
1: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
0: อ๋อหลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
1: เขาเรียกไม้กระทุ้งไข่อ
0: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
1: มันเป็นกรดอะช่วยให้มันกรอบขึ้น
0: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
0: ใส่มะพร้าว
1: มะพร้าวที่เราคั่ว
0: ขาว
1: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
0: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมโสมนัสเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมโสมนัสเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมโสมนัสมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
1: ใช้เตาถ่านทิ้ง
0: ใ
1: ช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถาดแผ่นสังกะสีวางบนเตา
0: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
0: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
1: ใช่จะใช้กับมะพร้าวส่วนมากจะใช้
0: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบมันแรง
1: ไม่ต้อง
0: แล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่โสมนัสมันก็เป็นมือแรงอะ
0: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วอะมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
0: แล้วก็เป็นต้องบอกเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ50องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมสมนัติที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่แต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช
0: ่และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้งอย
1: ู่ฉันจะลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมบูรี่พี่อ่ะเป็นมัมบูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ้าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์พึ่งที่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้
1: 1 กล่องแล้วเราก็มาแยกขยาย
0: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงพึ่งหรือเลี้ยงชานโรงเนี่ยเราจำเป็นแบบอ่ะคนเลี้ยงพึ่งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอ่ะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
1: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: ครับ
1: มะกรูดก็มีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปลี
0: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
1: ก็คือหัวปีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แล้วมะนาวมันก็กิน
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
1: ออกเปรี้ยวนิด
0: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: อย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
1: มันก็จะ
0: เป็นรสกล้วย
1: มันก็จะออกหวาน
2: ชานโรงนะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชานโรงนั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชานโรงมักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชานโรงมีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
1: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบเนี่ยเยอะมาก
0: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบกับดอกรักเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
0: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้วันฤดูนี้มีไหม
1: มีค่ะ
0: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
1: เอามาแค่รังค่ะ
0: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
1: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อย
1: ม
0: าดิ
1: กลัวมากใช่ไหม
0: ต่อยไหมครับ
1: ไม่
0: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
1: ไม่ต่อยต่อยอย่ากัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
0: อ๋อ
1: ต่อย
0: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
1: ใช
0: ่อ๋อกัดนี่ใช้ปาก
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดูแต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่าเออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
1: ผมก็
0: ดีก่อนแล้วไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
1: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพระปริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได
0: ้จริงเหรอแก้แบบแก้ร้อนในได้เหรอพ
1: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชานโรงของ
0: กินได้เลยเหรอพี
1: ่ได้เลยค่ะ
0: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมโอ้พี่อ๋อยพูดถูกเลย
1: เ
0: คยกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
1: ัง ใช่
0: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่า ผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพ
1: ี่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ยทำไมของธรรมชาติ
0: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
1: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
0: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
1: และชันรงค์เนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
0: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชันรงค์หนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
1: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องเป็นลักษณะ
0: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องต้องปิดให้สนิทถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
1: ใช่เขาจะไม่เข้า
0: และการเลี้ยงชันโรงเนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอะไรเงี้ย
1: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
0: แล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
1: ใช้จารบีทา
0: อ๋อจารบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อจารบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่าง
1: เงี้ยมดมันขึ้นไม่ได้มันเหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
0: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจารบีนะ
1: ใช้จารบีทา
0: จารบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยอ่ะพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชันโรงที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชันโรงไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็

0: ต้องเป็น
1: อินทรีย
0: ์เป็นอินทรีย์ปลอดสาร
1: ค่ะ
0: ทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นป่ะไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
2: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
2: น
1: ี
2: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
2: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
2: พี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นรักแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมัน
2: สีอ่อนเกสรออกเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบพี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่น
1: แปรรูปด้วยค่ะ
2: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
2: ถามพี่นึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
2: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
2: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
2: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
2: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
3: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพ็อปโพลิสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพ็อปโพลิสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพ็อปโพลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
2: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
2: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
2: ้ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชานรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โอ้โหมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
1: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
2: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
1: ขนมสมมนัสค
2: ่
1: ะ
2: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้ชิม
1: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
2: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
1: สอนให้ด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ด้วย
1: ค่ะ
2: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
1: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
2: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอะ
1: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอะพี
1: ่เขาเรียกใบเพทละค่ะ
2: ใบเพทละคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
1: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
2: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดเนี่ยประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอาแล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
1: โอเค
2: ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอ
1: ัน
2: นี้คือเพสลัดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลัดครับพี่อ๋อย
1: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
2: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
1: มันจะไม่เปรี้ยว
2: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
1: เราต้องการความเปรี้ยว
2: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะดัน
1: ใช่
2: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
1: อันนี้ไม่เละค่ะ
2: ใบไม่เละ
1: ยังเป็นใบ
2: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่

0: อ๋องั้นแสดงว่าเธอผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
1: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
0: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ใช่
0: แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
0: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
1: ใช่
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บ
2: ใบบานานกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
0: เริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
1: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
0: โอเคเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
0: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยอ่ะฮะพี่หอยถนัดซ้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
0: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
1: เราชมตัวเองเกลือเนี่ยช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
0: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
1: ่บางที่เขาไม่ใส
0: ่ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเป็นสูตรของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
1: ปลาสลัดปลาฉลาด
0: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
1: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
0: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชมซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
0: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลกๆ
1: อันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
0: คือถ้าเป็นแกงหมูมะดันนี่ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่หนังจะกรุบกรุบ
0: อันนี้เราไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ดใบมะดัน
0: อ๋อใช้ฉีกๆเอาเลย
1: ใช่ใช่
0: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
1: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
0: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกลียมๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: แล้วก็รอให้เดือด
0: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
1: ก็คือเอาไปย่างก่อน
0: อ๋อไปย่างก่อน
1: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่ใบมะดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
0: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างนึงตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
0: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
0: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
1: กลิ่นมะดันใช่ไหม
0: รสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับหัวละพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
0: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดนึงเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับ

0: แล้วก็กระเทียมครับผม
1: แล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้พอเราปั่นพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมอาจจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงฮังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงทะเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณทัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเรามาชิมแล้วอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับตุ๋นไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมของโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆอ่ะปิ่นกลิ่นมะดันคือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงอย่างบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
2: เรียกน้ำย่อย
1: อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
2: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
1: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
2: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
1: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
2: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
1: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละแต่แล้วเราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำมันเนี้ยนะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบมันก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
2: ปกติไม่เคย
1: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
2: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
1: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลากินแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
2: ใช
1: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่ามันหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมว ันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันโรงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยครับผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยวคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไง นี่แหละครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับมีพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงลีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามหลุมร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของ

0: เราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
1: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
1: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
2: ครับ
0: เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาหาร
1: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
1: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
2: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
2: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
2: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
2: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
2: ไม่เหม็น
0: ครับ
2: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเชิญอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมแล้ว
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผล

0: อย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มมิงลีเลยนะครับ
2: ทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
3: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
3: ้จบ
2: จบเลย
3: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาไส้เดือนได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
5: เคออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
4: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพ หรือ Precious Plus

0: ติกแบงคอกที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
3: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้
1: เป็น
3: exactly
1: ได้
3: yeah.
1: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle cap เป็นฝาขวด
3: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees to 180 degrees whereas this one is very precise so if our machine gets it wrong then it makes all these horrible smells so it's not good to work with
1: all right
3: also when this melts in like a big thread like this it can turn into like this horrible gray gunky stuff which isn't very attractive so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that it just looks like a horrible gray slug so we don't like to use it but HDPE
1: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic it also comes in all these lovely colors as well so it means that when we come to make bowls we can be really creative with what colors we use
1: and it's strong ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: We do turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
1: มีเครื่องกลไกออกครับ
3: And then
1: นะครับ
3: If you have a look in the top here.
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
1: And then we get all.
3: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
3: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
3: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
3: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ

0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับ
2: รายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
2: ครับผม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice
1: thank you because of you ไอ้เจ้ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: look so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapriya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably hot moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุ่งเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวรีไซเคิลพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK
0: yeah
1: on Facebook นะครับ Green Diary featuring Fisher Plastic
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคม

ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ

0: ตัวเบลอเลยนะครับ 2-3 ตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
1: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
0: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
2: ปลาพอง
0: ครับ
2: เขาเรียกอะไรนะ
0: ปลาพอง
2: ปลาพองปลาพองเหรอ
0: มันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออ
2: ันนี้เอาไปได้เหรอ
0: แต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นี่มองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูตาเนี่ยแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลอเลยครับ
1: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝ่าคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงปูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้เจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
0: โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
0: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาพอง
3: ครับ
0: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
3: ได้
0: อะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
3: ใช
0: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
3: มีกลิ่นแล้ว
0: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
3: ใช่ปลาพองเอามาทำเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
0: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวนี่เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
3: ็อ๋อเป็นอร่อย
0: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
3: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้ว
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามัน
3: เน่า
0: เลยอย่างเงี้ยมันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
3: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผู้เห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
0: ปูม้า
2: หมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหม

0: ันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลย
1: ปลาพอง
0: คือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
2: ค่ะค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
2: ้ค่ะเอาไปทำมา
0: ทำ
2: เอาไปเกงคั่ว
0: แล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
2: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอ้วนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
2: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: หรอ
2: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
2: ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
2: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
2: ไม่มีเน
0: ื้
2: อเลย
0: อ๋อ
2: แต่นั้นมันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
2: ใช่ใช่กะไม่ได้
0: มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ปลายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก่าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึง
4: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
3: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
4: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
4: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
4: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
4: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับ

0: ข้าวไม่ได้พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้เพราะมันมีลมแรง
1: ใช่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
0: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
0: เป็นแบบนี้แล้ว
1: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
1: ครับ
0: แล้วคุณเธอดูสิน่าเสียดาย
1: จริง
0: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหร
1: อก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดู
0: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยไปทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
0: ได
1: ้สุดยอดเลยนะฮะ
2: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
1: ตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยท่านผู้ชมครับ
2: ขั้นตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะครับจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
0: แล้วก
1: ็ตามด้วย
0: เครื่องแกง
1: พอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
0: ใช่ไหมครับใส่เนื้อปลาได้เลย
1: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ้าจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
0: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
1: จ้ะ
0: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
1: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
0: ใช่ค่ะสองคืนหรือว่าสามคืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้วมันเละหมดเลย
1: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
1: ครับนี่ใส่เลยไหม
0: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
1: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
0: ชิมเลย
1: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
0: ไม
1: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
0: ใช่
1: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวลิบงสิ
0: ไม่ให้ชิมดูก่อน
1: นี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะเดี๋ยวใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
0: พร้อมปลาพอง
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะครับ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดนิดเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดนิดเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ๋นๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะครับ
1: พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ่ะ
0: ใช่
1: ผู้บางเบาไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอม
2: รินทร์ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณฑียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาในของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะ
1: วันนี้เรามาเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดี

0: ก็จะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเรทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆนี่มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
1: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวรบธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบ เป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS curve new S curve อ่ะฮะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอะไรเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
0: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
1: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วม ทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนาม

0: บอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่ย์มีมาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดเราก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม .6 กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป .6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วฮะในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แต่เธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลือดทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเป็น

0: การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
1: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้น

ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูกาลการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมา

วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมรอก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: ทางที่ขึ้นกว้างประมาณ8ศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะที่ห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมอยู่เนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Best View แต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่

0: ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ในระหว่างทางที่มานั้นและเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่งสี่สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่าสี่สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพังงานเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเดือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างคนที่จะพรรณนาได
0: ้จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบียนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกลเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุบสวัสดิ์ฟุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลัง

0: กำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง
1: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อดบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
0: สนูและฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5โมง5นาที
1: โรงแรมกอดบริดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
0: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลั่งๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the king came to this hotel andI think it was a day, maybe like today, a little bit cold. It was overclouded and he was freezing. And when he came into the hotel, my great-grandfather had lit a fire, which is often what we do, and I think what you also experience today. So when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
1: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We've obviously heard about it ever since, because to us it was an honor to have your king coming all to this very small little place in the mountains, to this very small hotel. For us, it was a great honor, and he stayed in room number 13, in room number 13. That's where he stayed. That was the best room in the hotel. He explains that it was very cold. It was very cold down in the dining room. It was very cold, but up in the room it was nice and warm.And at that time we didn't have any toilet in the hotel, so they arranged for the room across the corridor that was made to him for so that he could use as a toilet. So they tried to make it as comfortable as possible, but it was a rather a new hotel, and it was all, you know, these timber logs. It was a wooden house, and it was a very cold, rainy, windy day, so it was rather it was rather cold in the main building, which your king explains. He says in the dining room it was cold, in the room it was okay.

0: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โกรธหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
1: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king, so he never forget it. And they had told about it to me several times about meeting with the king.And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king a Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money in that time. So.He told about many, several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
0: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
2: My father was as a young boy. He worked here at Grotli, and he told me very often about the King of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli, and here in this area.In all years, it was told about that the king from the far away who come to the very cold Norway. And when I was a journalist and a writer, I has written several articles and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn.And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn. And my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in in the weather conditions, in the overlap here in Grotli, and it seems to me that he was a very a man who was very interesting in very many items, and that he had read very much about this area before he came here.
0: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนย เส้นทางจากโรงแรมก็อตฟริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
3: ทางที่เราตัดผ่านมาในวังสโนบางแห่งก็สูงกว่าปฐุมรถข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนเรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
0: จากนั้นพระองค์ได้แวะสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
3: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาเสียเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเชอร์เป็นอย่างไร

0: ่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมไปร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณกันค่ะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยืดอายุผู้สูงอายุให้อยู่ได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตช่วงวัยเกษียณนั่นก็คือช่วง 55-60 ปีก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักบางท่านนะคะก็ทำอาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางท่านก็ทำสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะและสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่ยังไม่มีเงินออมมากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณก็ต้องหาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้มีเงินออมที่มากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณปัจจุบันก็มีอาชีพที่น่าสนใจและมีอาชีพที่ใฝ่ฝันในวัยเกษียณได้แก่ 1. ผู้ที่รักต้นไม้หรือมีที่ดินเช่นอาชีพเกษตรกรขายต้นไม้ทำสวนโดยการได้อยู่ในพื้นที่สงบทำสวนทำไร่ปลูกผักดูแลต้นไม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนวัยเกษียณหลายๆคน 2. ผู้ที่มีฝีมือหรือความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมเช่นทำขนมอาหารงานฝีมือโดยการประกอบอาชีพประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว 3. ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์สูงเช่นที่ปรึกษานักวิชาการอาจารย์สอนพิเศษนักเขียนโดยผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาที่ก่อนเกษียณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีหรืออาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่มักจะเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนเมื่อเกษียณจึงได้นำเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่ติดตัวอยู่นั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่4ผู้ที่มีเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณบางคนที่มีเงินก้อนโตและไม่รู้ว่าจะนำไปสร้างให้ผลตอบแทนงอกเงยหรือนำไปต่อยอดหารายได้ได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นก็คือการเลือกซื้อห้อง

0: แถวหรือคอนโดทำเลดีๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าหรือแม้แต่ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากค่าเช่าในทุกๆเดือน5ผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงเช่นนักลงทุนถึงแม้จะไม่ถือเป็นอาชีพที่แน่ชัดแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นตัวช่วยในการออมเงินได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนหรือเคยลงทุนมาตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณแล้วยังอาจทำให้เกิดความเครียดได้ยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณค่ะที่สามารถเลือกทำได้ตามที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถนัดนอกจากเป็นการออกกำลังกายยังฝึกทักษะเป็นการสร้างรายได้รวมไปถึงลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นงานที่ยืดหยุ่นได้หรือว่าจะเป็นงานจิตอาสารวมไปถึงงานที่สังคมรองรับได้นะคะแน่นอนค่ะว่าประชากรในอายุวัยเกษียณนั้นมีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถทำงานได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณปัจจุบันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รองรับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณนะคะซึ่งช่วงนี้ดูกันค่ะว่าอาชีพไหนเราสามารถทำได้เมื่ออยู่ในวัยเกษียณค่ะความฝันของผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็คืออยากมีชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาชีพหรือว่างานอดิเรกที่ตนถนัดหรือว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศที่ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจะอยู่กับลูกหลานนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะเพราะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณบางท่านนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ให้เพียงพอในชีวิตหลังวัยเกษียณปัจจุบันมีบริษัทห้างร้านหลายแห่งนะคะที่รับสมัครผู้สูงอายุมาสร้างรายได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณป้า
1: ธนภาฤทธิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเงาะค่ะ
0: อ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่เงาะเลยละกัน
1: ค่ะ
0: พี่เงาะอายุเท่าไหร่คะ
1: 60ค่ะ
0: 60ปีนี่ยังสวยกริ๊งอยู่เลย
1: สุ
0: ขภาพดูแข็งแรงอยู่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่พี่เงาะจะมาทำงานที่เซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทอลเวิลด์ค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก็อยู่ที่การโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ที่โรงแรมอื่นอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสค่ะ
0: ซึ่งลักษณะงานจากที่ก่อนหน้านี้กับปัจจุบันคล้ายกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกันเลยก็คือในแง่ของแผนก
1: ยูนิฟอร์มนี่ค
0: ่
1: ะแล
0: ้
1: วก็บวกลินินเข้าไปด้วย
0: อ๋อลินินเข้าไปด้วย
1: ค่ะลินินนี่ก็คือผ้าทั้งระบบ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะมาเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกที่เกษียณจากที่ทำงานเก่า
0: ค่ะ
1: เหงาค่ะ
0: เหงาใช่ไหม
1: เพราะเราเคยทำงานก็เจ้านายเขาก็ให้มาสมัครที่นี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมาสมัครที่นี่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าอยู่ไปสนุกกับงานเรามีอายุมันก็ไม่ใช่อุปสรรคกับการทำงานคนนู้นก็แม่คนนี้ก็แม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ
0: นี่ไม่แก่ด้วยเพราะว่าร่างกาย
1: เพราะว่าเราได้แบบว่าแต่งตัว
0: แต่งตัวอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้แต่งตัวและที่สำคัญนะคะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: มีเงินใช้ด้วยค่ะ
0: มีเงินใช้ด้วยมีเงินใช้ด้วยเลยว่ารายได้เป็นยังไงบ้างเรามีการบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่เราได้มาต่อเดือนในชีวิตหลังวัยเกษียณแบ่งเป็นก้อนๆยังไงบ้างในแต่ละเดือน
1: ก็คือแต่ละเดือนเนี่ยพี่จะเอาเข้าบัญชีประจำของพี่เนี่ยเดือนละ 3,000
0: ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกค่ารถเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าที่เหลือเราส่วนมากจะเก็บซะมากกว่า
0: และอยากให้คุณป้านะคะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับในวัยปัจจุบันหรือว่าในวัยทำงานที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณว่าเขาต้องมีทริคยังไงในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมในชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างคะ
1: คือก่อนอื่นเนี่ยพี่เขาจะต้องบอกว่าวัยเกษียณของพี่เนี่ยถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะเหงานะคะและอีกอย่างนึงว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
0: ค่ะ
1: นะทุกท่านที่มีอายุหลังวัยเกษียณถ้าคิดอยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยที่เซ็นทราเราเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะเลี้ยงดูอย่างดีมีข้าวกิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: นะคะมีงานให้ทำทุกวัน
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุณป้าเนี่ยมีรายได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แนะนำคุณผู้ชมสักหน่อยว่าเราควรจะจัดสรรยังไงแล้วก็ควรที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมยังไงมีชีวิตหลังวัยเกษียณ

0: นะคะ
1: ก็คือแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่มันแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับป้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย 3,000
0: เจ็บละ
1: เจ็บละ 3,000 ก็แค่วันละ100เองใช่มั้ยวันละ100 3,000 ใช่มั้ยคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่ารถแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้งในบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่มีภาระอยู่สองคนใช่ไหมพี่ก็ต้องจ่ายค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรน
0: ะ
1: เก็บอย่างเดียว
0: ค่ะคุณป้าคะแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าแล้วก็รับคุณป้าเข้ามาทำงานที่นี่คะ
1: คุณวิชิตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวพาเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่วันนี้พามา
1: ค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: วิชิต
0: เลยขอบคุณค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจ้างงานผู้สูงอายุของที่นี่นะคะ
2: ก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมาทำปี2ปี
0: ค่ะ
2: เราทำมาตั้งนานแล้วก็ร่วมโรงแรมเราก็น่าจะเกือบ40ปีซึ่งคนที่เกษียณแล้วสามารถทำงานต่อกับเราได
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าเพิ่งมาเขียนเป็นตัวหนังสือกันว่าจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรเมื่อประมาณ2ปีซึ่งทำมาก่อนที่จะเขียนกันครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมัน
0: จุดเริ่มต้นปัจจุบันค่ะจากข้อมูลค่ะเราเห็นตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกับเรานี่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่คะ
2: รวมตั้งแต่อายุ55จนถึง75คร่าวๆโรงแรมในเครือของเราทั้งหมดประมาณ 139-140 คน
0: อ
2: ันนี้คือหมายถึงกระจัดกระจายไปตามโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยเรามีโรงแรมในเครือประมาณ 50-60 โรงครับ
0: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที
2: ่ก็นับเป็นไม่ถึง
0: 1%
2: จากบุคลากรยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณเลสเซว่า
0: 1% ค่ะชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุนี้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับคนในวัยปกติคะ
2: ทีนี้เรื่องของชั่วโมงทำงานก็อีกตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เกษียณปุ๊บทำงานกับเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้างานเดิมเขาก็ยังทำต่อไปได้แต่ในอนาคตเรามีตัวแคมเปญมาอีก2ตัวเราเรียกว่าเป็นโอกาสทางเลือกกับคนข้างนอกจะมาหาเราหรือในอนาคตคนที่อยู่กับเราตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนเช่นคุณสามารถเลือกวันทำงานที่คุณสะดวกสมมติว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อังคารคุณยุ่งคุณไม่อยากมาเสาร์อาทิตย์อยากหยุดกับลูกหลานได
0: ้
2: นั่นคือการดีไซน์สองก็คืออาจจะบอกว่า8ชั่วโมงไม่ไหวนะขอ5หรือขอครึ่งวันในอนาคตคงจะต้องมีการจัดตารางการทำงานแต่อยู่ในระหว่างการดีไซน์แต่ตอนนี้ออกมารองรับแล้วว่าจะมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้น
0: อ๋อก็คือยังไม่มีตอนนี้
2: วันทำงานได
0: ้ค่ะ
2: เลือกชั่วโมงทำงานได้แต่ค่าจ้างก็จะถูกตัดทอนไปตามส่วน
0: ก็ต้องให้มันเหมาะสมกันไปกับสิ่งที่ทางพี่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับลูกจ้าง
2: ทางองค์กรที่เขาจะมีระเบียบปฏิบัติเอาไว
0: ้ค่ะจริงเรามีวิธีการดูแลสำหรับลูกจ้างที่อยู่ในวัยเกษียณยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะรองรับเขายังไง
2: ทีนี้เป็นความโชคดีขององค์กรนี้ลูกจ้างที่ทำงานเดิมกับเราต่อเนื่องกับเราคุณได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณเคยเป็นพนักงานประจำเพียงแต่ว่าอายุงานคุณเนี่ยมันถูกตัดเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่
2: จากกระบวนการหลังเกษียณนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เซอร์วิสชาร์จเดือนเท่าไหร่เบิกค่าหยุกค่ายาวันพักร้อนสมมุติว่าคุณทำกับเรามา8ปีต่อไปเป็นปีที่10จากพักร้อนเดิมคุณได้7วันก็นับต่อให้คุณอีกเป็นครบ10ปีคุณได้10วันอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างต่อเนื่องให้หมด
0: ทิ้งท้ายค่ะคุณวิชิตอยากให้ฝากคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวก็จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยการที่มีอาชีพที่เรารักแล้วก็ทำในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
2: ถ้ามุมมองพูดถึงตัวเองด้วยก่อนมันปีหน้าเกษียณแล้วอาจจะก็มีชีวิตตามปกติในการทำงานแต่ว่าแน่นอนสุดนายจ้างเวลาเขาจะจ้างลูกจ้างเนี่ยแน่นอนคือทำงานให้กับเขาได
0: ้
2: รักเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพในสิ่งที่คุณทำโอกาสมันก็จะมีให้กับคุณที่จะทำต่อแต่ในอนาคตเป็นความโชคดีว่ากฎหมายมันออกมาละสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เขียนว่าลูกจ้างต้องเกษียณ60ในคู่มือพนักงานก็ออโตเมติกถึง60แล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงาน

0: ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของนมพ.ส.ที่ทำงานเรื่องของการจ้างงานผู้เกษียณแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมาช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบมองว่าผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆประเด็นคงต้องตามกันต่อว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มีเสียงเข้ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกฎเกณฑ์เรื่องของภาษีได้ข่าวว่ามันจะมีแนวโน้มในทางที่ดีที่จะเอื้อต่อผู้สูงวัยมากขึ้น
1: ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะที่เราสามารถทำอาชีพที่เรารักในชีวิตหลังวัยเกษียณได้แล้วก็มีรายได้เก็บเพียงพอเพื่อที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้ทางรายการขอคุณคุณวิชิตมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตนะคะในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณป้าค่ะซึ่งก็เป็นพนักงานในโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนเทิร์นเวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 60แล้วค่ะ
1: โอ้ถือว่า60แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่
2: ยังแข็งแรงจ้ะ
1: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ตอนนี้ป้าก็ทำงานยืนเบรกฟาสต์จัดเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็จัดร้านแล้วก็เตรียมของขึ้นเบรกฟาสต์ตอนเช้าของวันติดต่อของวันพรุ่งนี
1: ้
2: คือทำงานต่อเนื่องทำงานเตรียมไปเลย
1: จริงๆแล้วอาชีพปัจจุบันที่คุณป้าทำอยู่เนี่ยแตกต่างกับช่วงก่อนวัยเกษียณนะคะ
2: เมื่อก่อนป้าค้าขายนะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความรู้มีเจอมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะได้ความรู้มากมาย
1: ก็เหมือนว่าได้ฝึกทักษะของเราในอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะพักผ่อนพักร่างกายหรือว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าทำไมคุณป้ายังอยากมาทำงานอยู่อะคะ
2: เพราะว่าที่นี่เขาให้ความเป็นกันเองต
1: ่
2: อคุณป้าเยอะมากแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างค่ะ
1: ค่ะ
2: จนว่าเราอายุมากแล้วเราเขายังรับเราทำงานก็นับว่าเขามีพระคุณมากเลย
1: ค่ะ
2: เขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับป้ามาก
1: ที่นี่มีสวัสดิการอะไร
2: มีเยอะเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีสวัสดิการมีเซอร์วิสก็ให
1: ้
2: มีอาหารให้เราทานฟรี3มื้อมีข้าวทานเรียบร้อย
1: ดีเลยนะคะอย่างนี้คุณป้าจะทำงานเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่จะอยู่ทำงานกี่ปีคะ
2: ป้าก็ขอเชฟเพราะว่าขอให้ป้าทำนานๆนะจนกว่าป้าจะไม่ไหวเชฟบอกได้เลยป้าทำไปเรื่อย
1: ๆก็คือแบบใจดี
2: จ้าเชฟก็ใจดีจ้า
1: ให้อิสระให้คุณป้าแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณป้ารักด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะไงขอคุณป้านะคะแล้วคุณป้านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำในสิ่งที่รักต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: กับ1พนักงานค่ะที่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นพนักงานของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์กับคุณลุงไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไพโรจน์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 59ครับ
1: 59แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งป
3: ั
1: จจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันแผนกไดคลีนข้างนอกครับ
1: ไดคลีนข้างนอก
3: ครับไดคลีนบางซักผ้าเรียกผ้า
1: แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่า1วันในวันที่เรามาทำเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าเรียงผ้ารีดผ้าครับครับผม
1: แล้วก่อนหน้านี้เราทำด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
3: ด้านนี้ครับทำด้านนี้อยู่แล้วครับ
1: ทำอยู่แล้วเพราะฉะน
3: ั้
1: นทักษะที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดนะครับย้ายมา
1: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดแล้วก็ย้ายมาเลย
3: ย้ายมาเลยครับ
1: คุณลุงคะแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยสูงอายุวัยเกษียณเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างคุณเห็นข้อดียังไงของการมาทำงานคะ
3: การทำงานการออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งนะครับต
1: ื่
3: นเช้ามาสายพบเพื่อนฝูงเยอะแยะได้ปรึกษาเรื่องงานต้องการนะครับดีมากครับในการทำงานครับ
1: อีกทั้งมีรายได้ประจำด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: งั้นคุณลุงเนี่ยได้มีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนยังไงพอได้รายได้ประจำมาในแต่ละเดือนนะคะ
3: อ๋อส่วนหนึ่งเขาก็ฝากเก็บธนาคารให้ลูกสาวเองครับลูกสาวกำลังอยู่ม.4 ครับ
1: อ๋อก็คือใช้เงินส่วนหนึ่งนะคะเก็บด้วยแล้วก็ใช้จ่ายด้วยนะคะคุณลุงตั้งเป้ายังไงบ้างว่าจะทำงานอีกกี่ปีคะ
3: คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะทำไม่ไหวนะ
1: อะไรที่บ่งบอกว่าคุณลุงจะทำไม่ไหวอยากรู้อยากทราบ
3: ก็ไม่ทราบนะฮะอนาคตข้างหน้า
1: อนาคตข้างหน้าอยู่ที่สุขภาพคุณลุงด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องก็ต้องให้คุณลุงนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทักษะที่คุณลุงนั้นได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุง
3: ขอบคุณครับ
4: ยายชื่อประภัยค่ะตอนนี้อายุคุณยาย73ปีค่ะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ในนี้ค่ะปรุงอาหารนะคะคุณยายมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีมันได้ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะย้ายมาจากลาดพร้าวค่ะคุณยายเกษียณแล้วคุณยายก็มาของานที่นี่ทำค่ะคุณยายทำงานและสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหงาอยู่บ้านไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เงินเดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะ
1: การจ้างงานสำหรับผู้เกษียณนะคะนอกจากทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นการคลายเครียดนะคะไม่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่อเมื่ออยู่บ้านเฉยๆมาเจอกับสังคมในวัยทำงานก็เกิดการออกกำลังแล้วก็เกิดทักษะในอาชีพด้วยค่ะจะเห็นว่ามีอาชีพที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสรรได้แล้วก็เลือกให้ถนัดกับวัยรวมไปถึงความถนัดของตนเองอีกด้วยค่ะ

0: การจ้างงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้เราจะไปติดตามมุมมองรวมไปถึงนโยบายแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยก็จะมีพนักงานขับรถแม่บ้านคนสวนคนยามนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำหน่อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถ professional หน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษากลุ่ม engineering นะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อเลิกงานจ้างอะไรของเอกชนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะเป็น2กลุ่มในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสยกระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะครับมติครม. 8 พฤศจิกา 59 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน4มาตรการก็คือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับมาตรการในส่วนที่2ก็คือมาตรการที่อยู่อาศัยมาตรการสินเชื่อมาตรการเรื่องการออมมีบำนาญมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านรัฐมนตรีดุลแสงสีแก้วเนี่ยถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็น E นะ E6 E6 นี่คือการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทําแล้วก็จ้างงานคนพิการเป้าหมายเนี่ยผู้สูงอายุทั้งประเทศนะครับทำงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยอยู่3ล้าน9แสนคนใน3ล้าน9แสนเนี่ยเราก็กำหนดนโยบายใน E6 ไปว่าโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะฮะท่านมาเป็นเรื่องประชารัฐในเรื่องของการจ้างงานก็ให้เรากำหนดว่าเราสมควรจะจ้างเท่าไหร่ในนำร่องในปี60ดังนั้นเราก็กำหนด 39,000 ก็คือ 1% นะครับเพื่อนำร่องในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังมีมาตรการที่มาช่วยเสริมให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการเราร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็มีโรงงานมาเข้าร่วมกับเราเยอะแยะมากมายเลยรัฐบาลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือถ้าบริษัทห้างร้านใดจ้างงานผู้สูงอายุก็จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าและในตรงนี้ในเชิงนโยบายก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุขยายเพิ่มขึ้นก็คือให้จ้างผู้สูงอายุได้ถึง70ปีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้เนี่ยผลการขับเคลื่อนงานที่เราบูรณาการกันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรที่เราขับเคลื่อนงานร่วมกันบูรณาการอีก18องค์กร4กระทรวงเนี่ยนะครับได้วันนี้เนี่ยประมาณ 36,000 กว่าละดังนั้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายจะเกินนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเราหรือบริษัทอีเกียก็ประกาศรับผู้สูงอายุแล้วนะครับบิ๊กซีก็เข้ามาละบิ๊กซีก็จ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆก็คือ C1 Book Center นะครับโรงงานบะหมี่ชอเฮงเครือเซ็นทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทยามผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับ

0: เดินไปได้เลยที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็จะเปิดลงทะเบียนตามที่เรามีความถนัดความต้องการนะครับส่วนที่2ก็คือเว็บไซต์ในของกระทรวงแรงงานก็คือจัดหางานนะครับท่านก็เข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์บริษัทก็จะแมทชิ่งงานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมจัดหางานกับเราก็ทำควบคู่กันไปแล้วเราก็ส่งบัญชีรายชื่อนี้ให้กับบริษัททางร้านก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าก็จะแมทชิ่งงานแล้วก็เพิ่มงานขึ้นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าในส่วนบิ๊กซีเนี่ยท่านเดินไปที่สาขาได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีสาขาอยู่ครับก็อยากจะฝากให้ทางภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยในนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเป็นคนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่มาจ้างงานผู้สูงอายุในมาตรการเสริมของรัฐบาลที่จะลดหย่อนภาษีให้2เท่าซึ่งวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยสามารถไปรองรับได้เลยนะครับถ้าไม่มีถ้าต้องการตำแหน่งงานที่ท่านไม่ได้ประกาศรับเองเนี่ยก็เชิญชวนไปแจ้งที่เรามาได้เลยครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุและที่จัดหางานทุกจังหวัดจะมีบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครงานไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการที่เราดำเนินการเคลื่อนอยู่ก็สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับให้พวกเรามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: สนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องการก็คือว่าการที่เราสามารถทำอาชีพที่ตนถนัดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะเป็นการลดภาระของลูกหลานในครอบครัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในวัยเกษียณ Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

งช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000

0: แสนและจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ
1: ์ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงน
1: ะ
2: ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโองการให้กับพวกเรานำมาเรียมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชโองการคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรของงานหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองค์ตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่ก้าวองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัย

0: นี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนคือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยและการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นเรียกคืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานตัวท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาดพระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเน
1: ี่
0: ยนั้นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าอยู่หัวประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าทุกท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปแต่ว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมมองเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์นาถพระราชทานชื่อชาติกาธิเบศรดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชาติกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาภูมิมหาภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเม
1: ื่
0: อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่า

0: การที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนต่างๆได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค
0: ่ะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่องค์การหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1 คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง

0: 2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงเป็นอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
2: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
2: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรีย

0: ต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียร์พันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้ อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
0: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่
2: องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
2: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
3: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างใน เกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้ม

กันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันทรงใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรทรงใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการ

พัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนม์อาชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสารสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทางมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยย่าตรารอยพระบาทย่าตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาคอนพิทักษาจักสืบศาสตร์พระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอบำเพ็ญภิริยาทำหน้าที่เป็นกตะเวทีมิหวั่นไหวลูกจะเปลี่ยนความคิดถึงความอาลัยเป็นพลังประเทศไทยทุกทิศทางขอบูชาฝ่าธุลีเหนือชีวิตทรงสถิตทิพไทยสวัยสว่าพ่อเหนือหัวอยู่กลางใจไม่จืดจางขอทรงวางพระไทยในแผ่นดินขอทรงวางพระไทย

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.ได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อน

0: ให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
1: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวรบธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการซีโร่เวสต์ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC

0: นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลัก S curve new S curve นะฮะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทําได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลําบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได
1: ้วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเลย์มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยี

0: โลยีจิตรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6 เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6 กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะฉะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้แล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์

ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านบางอย่างนั้นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมไปร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณกันค่ะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและพัฒนามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยืดอายุผู้สูงอายุให้อยู่ได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบค่ะดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตช่วงวัยเกษียณนั่นก็คือช่วง 55-60 ปีก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะทำอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักบางท่านนะคะก็ทำอาชีพเพื่อที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางท่านก็ทำสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณค่ะและสำหรับผู้สูงอายุบางท่านนะคะที่ยังไม่มีเงินออมมากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณก็ต้องหาอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้มีเงินออมที่มากพอสำหรับชีวิตในวัยเกษียณปัจจุบันก็มีอาชีพที่น่าสนใจและมีอาชีพที่ใฝ่ฝันในวัยเกษียณได้แก่ 1. ผู้ที่รักต้นไม้หรือมีที่ดินเช่นอาชีพเกษตรกรขายต้นไม้ทำสวนโดยการได้อยู่ในพื้นที่สงบทำสวนทำไร่ปลูกผักดูแลต้นไม้ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนวัยเกษียณหลายๆคน 2. ผู้ที่มีฝีมือหรือความเชี่ยวชาญด้านคหกรรมเช่นทำขนมอาหารงานฝีมือโดยการประกอบอาชีพประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว 3. ผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์สูงเช่นที่ปรึกษานักวิชาการอาจารย์สอนพิเศษนักเขียนโดยผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มนี้จะต้องมีความรู้ความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาที่ก่อนเกษียณอาจจะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ดีหรืออาจารย์สอนพิเศษซึ่งส่วนใหญ่มักจะเคยประกอบอาชีพครูมาก่อนเมื่อเกษียณจึงได้นำเอาภูมิปัญญาและความรู้ที่ติดตัวอยู่นั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่4ผู้ที่มีเงินก้อนหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เช่นการปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณบางคนที่มีเงินก้อนโตและไม่รู้ว่าจะนำไปสร้างให้ผลตอบแทนงอกเงยหรือนำไปต่อยอดหารายได้ได้อย่างไรหนึ่งในวิธีการบริหารเงินนั้นก็คือการเลือกซื้อห้องแถวหรือคอนโดทำเลดีๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาเช่าหรือแม้แต่ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอจากค่าเช่าในทุกๆเดือน 5. ผู้ที่มีความรู้เรื่องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูงเช่นนักลงทุนถึงแม้จะไม่ถือเป็นอาชีพที่แน่ชัดแต่เป็นหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้และเป็นตัวช่วยในการออมเงินได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่จะเป็นนักลงทุนได้นั้นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนหรือเคยลงทุนมาตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อเงินที่ต้องเก็บไว้ใช้ภายหลังเกษียณแล้วยังอาจทำให้เกิดความเครียดได้ยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายนะคะสำหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณค่ะที่สามารถเลือกทำได้ตามที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถนัดนอกจากเป็นการออกกำลังกายยังฝึกทักษะเป็นการสร้างรายได้รวมไปถึงลดภาระให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณได้ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่างานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั้นต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นงานที่ยืดหยุ่นได้หรือว่าจะเป็นงานจิตอาสารวมไปถึงงานที่สังคมรองรับได้นะคะแน่นอนค่ะว่าประชากรในอายุวัยเกษียณนั้นมีเพิ่มมากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็สามารถทำงานได้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในวัยเกษียณปัจจุบันค่ะมีหลายหน่วยงานที่รองรับเรื่องของการจ้าง

0: แล้วก็สร้างรายได้กับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณนะคะซึ่งช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าอาชีพไหนเราสามารถทำได้เมื่ออยู่ในวัยเกษียณค่ะความฝันของผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็คืออยากมีชีวิตแบบมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอาชีพหรือว่างานอดิเรกที่ตนถนัดหรือว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างประเทศท่องเที่ยวในประเทศที่ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าจะอยู่กับลูกหลานนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นนะสิคะเพราะว่าชีวิตหลังวัยเกษียณบางท่านนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อที่จะมีรายได้ให้เพียงพอในชีวิตหลังวัยเกษียณปัจจุบันมีบริษัทห้างร้านหลายแห่งนะคะที่รับสมัครผู้สูงอายุมาสร้างรายได้และแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณป้า
1: ธนภาฤทธิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อเงาะค่ะ
0: อ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่เงาะเลยละกัน
1: ค่ะค่ะ
0: พี่เงาะอายุเท่าไหร่คะ
1: 60ค่ะ
0: 60ปีนี่ยังสวยกริ๊งอยู่เลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: สุขภาพดูแข็งแรงอยู่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ก่อนที่พี่เงาะจะมาทำงานที่เซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทอลเวิลด์ค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก็อยู่ที่การโรงแรมเหมือนกันแต่อยู่ที่โรงแรมอื่นอยู่ที่ปทุมวันพรินเซสค่ะ
0: ซึ่งลักษณะงานจากที่ก่อนหน้านี้กับปัจจุบันคล้ายกันมั้ยคะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกันเลยก็คือในแง่ของแผนก
1: ยูนิฟอร์มนี่ค่ะแล
0: ้
1: วก็บวกลินินเข้าไปด้วย
0: อ๋อลินินเข้าไปด้วย
1: ค่ะลินินนี่ก็คือผ้าทั้งระบบ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะมาเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนแรกที่เกษียณจากที่ทำงานเก่า
0: ค่ะ
1: เหงาค่ะ
0: เหงาใช่ไหม
1: เพราะเราเคยทำงานก็เจ้านายเขาก็ให้มาสมัครที่นี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะมาสมัครที่นี่แล้วมีความรู้สึกแบบว่าอยู่ไปสนุกกับงานเรามีอายุมันก็ไม่ใช่อุปสรรคการทำงานคนนู้นก็แม่คนนี้ก็แม่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ
0: นี่ไม่แก่ด้วยเพราะว่าร่างกาย
1: เพราะว่าเราได้แบบว่าแต่งตัว
0: แต่งตัวอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ได้แต่งตัวและที่สำคัญนะคะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: มีเงินใช้ด้วยค่ะ
0: มีเงินใช้ด้วยขอถามต่อเลยว่ารายได้เป็นยังไงบ้างเรามีการบริหารจัดการยังไงกับรายได้ที่เราได้มาต่อเดือนในชีวิตหลังวัยเกษียณแบ่งเป็นก้อนๆยังไงบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ละเดือนเนี่ยพี่จะเอาเข้าบัญชีประจำของพี่เนี่ยเดือนละ 3,000
0: ค่ะ
1: เดือนละ 3,000 แล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกค่ารถเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าที่เหลือเราส่วนมากจะเก็บซื้อมากกว่า
0: และอยากให้คุณป้านะคะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยสำหรับในวัยปัจจุบันหรือว่าในวัยทำงานที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณว่าเขาต้องมีทริคยังไงในการเลือกอาชีพให้เหมาะสมในชีวิตหลังวัยเกษียณบ้างคะ
1: คือก่อนอื่นเนี่ยพี่ง้อจะต้องบอกว่าวัยเกษียณของพี่เนี่ยถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะเหงานะคะและอีกอย่างนึงว่าจะเป็นภาระของลูกหลาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะทุกท่านที่มีอายุหลังวัยเกษียณถ้าคิดอยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยที่เซ็นทราเราเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะเลี้ยงดูอย่างดีมีข้าวกิน3มื้อ
0: ค่ะ
1: นะคะมีงานให้ทำทุกวัน
0: เพราะฉะนั้นตอนที่คุณป้าเนี่ยมีรายได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็แนะนำคุณผู้ชมสักหน่อยว่าเราควรจะจัดสรรยังไงแล้วก็ควรที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออมยังไงมีชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
1: ก็คือแบบว่าไอ้อย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้นะใช่ไหมแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับป้าเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ย 3,000
0: เก็บละ
1: เก็บละ 3,000 ก็แค่วันละ100เองใช่ไหมวันละ100 3,000 ใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นค่ารถแล้วที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้งในบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าพี่มีภาระอยู่สองคนใช่ไหมพี่ก็ต้องจ่ายค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: เก็บอย่างเดียว
0: ค่ะคุณป้าคะแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าแล้วก็รับคุณป้าเข้ามาทำงานที่นี่คะ
1: คุณวิชิตค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลค่ะ
0: วิ่งั้นเดี๋ยวพาเราไปร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตกันเลยได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะที่วันนี้พามาหาคุณวิชิตเลยขอบคุณค่ะอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการจ้างงานผู้สูงอายุของที่นี่นะคะ
2: ก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เพิ่งมาทำปี2ปี
0: ค่ะ
2: เราทำมาตั้งนานแล้วก็ร่วมโรงแรมเราก็น่าจะเกือบ40ปี
0: ค่ะ
2: ซึ่งคนที่เกษียณแล้วสามารถทำงานต่อกับเราได้
0: ค่ะ
2: แต่ว่า

0: พิ่งมาเขียนเป็นตัวหนังสือกันว่าจะต้องมีกฎระเบียบอย่างไรเมื่อประมาณ2ปีซึ่งทำมาก่อนที่จะเขียนกันครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของมัน
1: จุดเริ่มต้นปัจจุบันค่ะจากข้อมูลค่ะเราเห็นตัวเลขของจำนวนผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกับเรานี่อยู่ที่จำนวนเท่าไหร่คะ
0: รวมตั้งแต่อายุ55จนถึง75ค่ะคร่าวๆโรงแรมในเครือของเราทั้งหมดประมาณ139ถึง140คนอันนี้คือหมายถึงกระจัดกระจายไปตามโรงแรมที่อยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทยเรามีโรงแรมในเครือประมาณ 50-60 โรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นจำนวนที
0: ่ก็นับเป็นไม่ถึง 1% จากบุคลากรยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณเลสเซว่า 1%
1: ค่ะชั่วโมงการทำงานของผู้สูงอายุนี้แตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับคนในวัยปกติคะ
0: ทีนี้เรื่องของชั่วโมงทำงานก็อีกตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เกษียณปุ๊บทำงานกับเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้างานเดิมเขาก็ยังทำต่อไปได้แต่ในอนาคตเรามีตัวแคมเปญมาอีก2ตัวเราเรียกว่าเป็นโอกาสทางเลือกกับคนข้างนอกที่จะมาหาเราหรือในอนาคตคนที่อยู่กับเราตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่ว่าจะออกมาในแนวไหนเช่นคุณสามารถเลือกวันทำงานที่คุณสะดวกสมมติว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อังคารยุ่งคุณไม่อยากมาเสาร์อาทิตย์อยากหยุดกับลูกหลานได
1: ้
0: นั่นคือการดีไซน์สองก็คืออาจจะบอกว่า8ชั่วโมงไม่ไหวนะขอ5หรือขอครึ่งวันในอนาคตของคุณจะต้องมีการจัดตารางการทำงานแต่อยู่ในระหว่างการดีไซน์แต่ตอนนี้ออกมารองรับแล้วว่าจะมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้น
1: ก็คือยังไม่มีตอนนี้ใช่
0: ไหมวันทำงานได้เลือกชั่วโมงทำงานได้แต่ค่าจ้างก็จะถูกตัดทอนไปตามส่วน
1: ก็ต้องให้มันเหมาะสมกันไปกับสิ่งที่ทางพี่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับลูกจ้าง
0: ทางองค์กรที่เขาจะมีระเบียบปฏิบัติเอาไว
1: ้ค่ะจริงเรามีวิธีการดูแลสำหรับลูกจ้างที่อยู่ในวัยเกษียณยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการนะคะรองรับเขายังไง
0: ทีนี้เป็นความโชคดีขององค์กรนี้ลูกจ้างที่ทำงานเดิมกับเราต่อเนื่องกับเราคุณได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณเคยเป็นพนักงานประจำเพียงแต่ว่าอายุงานคุณเนี่ยมันถูกตัดเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่จ
0: ากกระบวนการหลังเกษียณนอกนั้นเหมือนเดิมหมดเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่เซอร์วิสชาร์จเดือนเท่าไหร่เบิกค่าหยุกค่ายาวันพักร้อนสมมุติว่าคุณทำกับเรามา8ปีต่อไปเป็นปีที่10จากพักร้อนเดิมคุณได้7วันก็นับต่อให้คุณอีกเป็นครบ10ปีคุณได้10วันอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างต่อเนื่องให้หมด
1: ทิ้งท้ายค่ะคุณวิชิตอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ในวัยนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวก็จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยการที่มีอาชีพที่เรารักแล้วก็ทำในชีวิตหลังวัยเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ถ้ามุมมองพูดถึงตัวเองด้วยบอกว่าปีหน้าเกษียณแล้ว อาจจะก็มีชีวิตตามปกติในการทำงานแต่ว่าแน่นอนที่สุดนายจ้างเวลาเขาจะจ้างลูกจ้างเนี่ยแน่นอนคือทำงานให้กับเขาได
1: ้
0: รักเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพในสิ่งที่คุณทำโอกาสมันมีให้กับคุณที่จะทำต่อแต่ในอนาคตเป็นความโชคดีว่ากฎหมายมันออกมาละสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เขียนว่าลูกจ้างต้องเกษียณ60ในคู่มือพนักงานก็ออโตเมติกถึง60แล้วตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของนมพ.ส.ที่ทำงานเรื่องของการจ้างงานผู้เกษียณแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมาช่วยผู้สูงวัยในเรื่องของอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบมองว่าผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยน่าจะมีแนวโน้มที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: หลายๆประเด็นคงต้องตามกันต่อว่าจะมีอะไรเข้ามาแต่ตอนนี้มีเสียงเข้ามาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของเขาเรียกอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกฎเกณฑ์เรื่องของภาษีได้ข่าวว่ามันจะมีแนวโน้มในทางที่ดีที่จะเอื้อต่อผู้สูงวัย มากขึ้น
1: ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้สูงอายุในวัยเกษียณนะคะที่เราสามารถทำอาชีพที่เรารักในชีวิตหลังวัยเกษียณได้แล้วก็มีรายได้เก็บเพียงพอเพื่อที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณวิชิตมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ หลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับคุณวิชิตนะคะในช่วงนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณป้าค่ะซึ่งก็เป็นพนักงานในโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนเทิร์นเวิลด์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 60แล้วค่ะ
1: โอ้ถือว่า60แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ
2: ยังแข็งแรงจ้ะ
1: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ตอนนี้ป้าก็ทำงานยืนเบรกฟาสต์จัดเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วก็จัดร้านแล้วก็เตรียมของขึ้นเบรกฟาสต์ตอนเช้าของวันติดต่อของวันพรุ่งนี
1: ้คือ
2: ทำงานต่อเนื่อง
1: อ
2: ทำงานเตรียมไปเลย
1: จริงๆแล้วอาชีพปัจจุบันที่คุณป้าทำอยู่เนี่ยแตกต่างไหมกับช่วงก่อนวัยเกษียณนะคะ
2: เมื่อก่อนป้าค้าขายนะเหนื่อยมากแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าสบายแล้วก็มีความรู้มีเจอมีเพื่อนมีฝูงเยอะแยะได้ความรู้มากมาย
1: ก็เหมือนว่าได้ฝึกทักษะของเราในอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันด้วยนะคะโอ้แล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยเกษียณก็อยากจะพักผ่อนพักร่างกายหรือว่าไปท่องเที่ยวแต่ว่าทำไมคุณป้ายังอยากมาทำงานอยู่อะคะ
2: ป้าว่าที่นี่เขาให้ความเป็นกันเองก
1: ับ
2: คุณป้าเยอะมากแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างค่ะ
1: ค่ะ
2: จนว่าเราอายุมากแล้วเขายังรับเราทำงานก็นับว่าเขามีพระคุณมากเลย
1: ค่ะ
2: เขาเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับป้ามาก
1: ที่นี่มีสวัสดิการอะไร
2: มีเยอะเลย
1: ค่ะ
2: ก็มีสวัสดิการมีเซอร์วิสก็ให
1: ้
2: มีอาหารให้เราทานฟรี3มื้อมีข้าวทานเรียบร้อย
1: ดีเลยนะคะอย่างนี้คุณป้าจะทำงานเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่จะอยู่ทำงานกี่ปีคะ
2: ป้าก็ขอเชฟเพราะว่าขอให้ป้าทำนานๆนะจนกว่าป้าจะไม่ไหวเชฟบอกได้เลยป้าทำไปเรื่อย
1: ก็คือแบบใจดี
2: จ้าเชฟก็ใจดีจ้า
1: ให้อิสระให้คุณป้าแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ในสิ่งที่คุณป้ารักด้วยนะคะได้ค่ะงั้นขอคุณป้านะคะแล้วคุณป้านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำสิ่งที่รักต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนึ่งพนักงานค่ะที่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณนะคะแล้วก็เป็นพนักงานของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนชั่นเวิลด์กับคุณลุงไพโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไพโรจน์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 59ครับ
1: 59แล้ว
3: โอ้
1: ก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งป
3: ั
1: จจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะ
3: ปัจจุบันแผนกไดคลีนข้างนอกครับ
1: ไดคลีนข้างนอก
3: ไดคลีนบางซักผ้าเรียกผ้า
1: ครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่า1วันในวันที่เรามาทำงานเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะ
3: ซักผ้าเรียงผ้ารีดผ้าครับครับผม
1: แล้วก่อนหน้านี้เราทำด้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ
3: ด้านนี้ครับทำด้านนี้อยู่แล้วครับ
1: ทำอยู่แล้วเพราะฉะน
3: ั้
1: นทักษะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดนะครับย้ายมา
1: ตั้งแต่โรงแรมนี้เปิดแล้วก็ย้ายมาเลย
3: ย้ายมาเลยครับ
1: คุณลุงคะแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยคนที่อยู่ในวัยสูงอายุวัยเกษียณเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างคุณเห็นข้อดียังไงของการมาทำงานคะ
3: การทำงานการออกกำลังกายอีกด้านหนึ่งนะครับต
1: ื่
3: นเช้ามาสายพบเพื่อนฝูงเยอะแย
1: ะ
3: ได้ปรึกษาเรื่องงานเรื่องการนะครับดีมากครับในการทำงานครับ
1: อีกทั้งมีรายได้ประจำด้วยใช่ไหม
3: ค
1: ะนั้นคุณลุงเนี่ยได้มีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนยังไงพอได้รายได้ประจำมาในแต่ละเดือนนะคะ
3: อ๋อส่วนหนึ่งเขาก็ฝากกับธนาคารให้ลูกสาวเรียนครับลูกสาวกำลังอยู่ม.4ครับ
1: อ๋อก็คือใช้เงินส่วนหนึ่งนะคะเก็บด้วยแล้วก็ใช้จ่ายด้วยนะคะคุณลุงตั้งเป้ายังไงบ้างว่าจะทำงานอีกกี่ปีคะ
3: คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะทำไม่ไหวนะ
1: อะไรที่บอกว่าคุณลุงจะทำไม่ไหวอยากรู้อยากทราบ
3: ก็ไม่ทราบนะฮะอนาคตข้างหน้า
1: อนาคตข้างหน้าอยู่ที่สุขภาพคุณลุงด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องก็ต้องให้คุณลุงนั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับอาชีพที่ถนัดแล้วก็ทักษะที่คุณลุงนั้นได้ตั้งเป้าแล้วก็ตั้งใจเอาไว้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณลุง
3: ขอบคุณครับ
4: ยายชื่อประภัยค่ะตอนนี้อายุคุณยาย73ปีค่ะทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ในนี้ค่ะปรุงอาหารนะคะคุณยายมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ปีมันได้ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะย้ายมาจากลาดพร้าวค่ะคุณยายเกษียณแล้วคุณยายก็มาของานที่นี่ทำค่ะคุณยายทำงานแล้วสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่เหงาอยู่บ้านไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้เงินเดือนจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวอะค่ะ
1: การจ้างงานสำหรับผู้เกษียณนะคะนอกจากทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วยังมีประโยชน์มากมายเป็นการคลายเครียดนะคะไม่ทำให้ผู้สูงอายุเบื่อเมื่ออยู่บ้านเฉยๆมาเจอกับสังคมในวัยทำงานก็เกิดการออกกำลังแล้วก็เกิดทักษะในอาชีพด้วยค่ะจะเห็นว่ามีอาชีพที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกสรรได้แล้วก็เลือกให้ถนัดกับวัยรวมไปถึงความถนัดของตนเองอีกด้วยค่ะ

0: การจ้างงานผู้สูงอายุถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ในช่วงนี้เราจะไปติดตามมุมมองรวมไปถึงนโยบายแนวทางในการจ้างงานผู้สูงอายุจากกรมกิจการผู้สูงอายุกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุหลังเกษียณเนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่จะถือว่าเป็นผู้มีรายได้ที่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเลยก็จะมีพนักงานขับรถแม่บ้านคนสวนคนยามนะครับกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้ต่ำหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้มีความสามารถโปรเฟชชั่นอลหน่อยก็คือกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเอนจิเนียริ่งนะครับกลุ่มพวกนี้เมื่อเลิกงานจ้างอะไรของเอกชนเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะเป็น2กลุ่มในส่วนของรัฐบาลนะครับอย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วนะครับรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับพลเอกณรงค์พิพัฒนาไสให้กระทรวงพม.โดยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะครับมติครม. 8 พฤศจิกา 59รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน4มาตรการก็คือมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุนะครับมาตรการในส่วนที่2ก็คือมาตรการที่อยู่อาศัยมาตรการสินเชื่อมาตรการเรื่องการออมมีบำนาญมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุเนี่ยท่านรัฐมนตรีอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็น E นะ E6 E6 นี่คือการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำแล้วก็จ้างงานคนพิการเป้าหมายเนี่ยผู้สูงอายุทั้งประเทศนะครับทำงานทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยอยู่3,900,000 คนใน3,900,000เนี่ยเราก็กำหนดนโยบายใน E6 ไปว่าโดยท่านรองนายกสมคิดเนี่ยนะฮะท่านมาเป็นเรื่องประชารัฐในเรื่องของการจ้างงานก็ให้เรากำหนดว่าเราสมควรจะจ้างเท่าไหร่ในนำร่องในปี60ดังนั้นเราก็กำหนด39,000ก็คือ 1% นะครับเพื่อนำร่องในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลยังมีมาตรการที่มาช่วยเสริมให้กับบริษัทห้างร้านเอกชนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบูรณาการเราร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็มีโรงงานมาเข้าร่วมกับเราเยอะแยะมากมายเลยรัฐบาลก็เลยให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นมาตรการเชิงบวกก็คือถ้าบริษัทห้างร้านใดจ้างงานผู้สูงอายุก็จะลดหย่อนภาษีให้2 เท่าและในตรงนี้ในเชิงนโยบายก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกำหนดนโยบายในการจ้างงานผู้สูงอายุขยายเพิ่มขึ้นก็คือให้จ้างผู้สูงอายุได้ถึง70 ปีนะครับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลถึงวันนี้เนี่ยผลการขับเคลื่อนงานที่เราบูรณาการกันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กรที่เราขับเคลื่อนงานร่วมกันบูรณาการอีก18 องค์กร4 กระทรวงเนี่ยนะครับได้วันนี้เนี่ยประมาณ36,000กว่าละดังนั้นในปีนี้เนี่ยเป้าหมายจะเกินนะครับแล้วก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบริษัทต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเราก็คือบริษัทอีเกียก็ประกาศรับผู้สูงอายุแล้วนะครับบิ๊กซีก็เข้ามาละบิ๊กซีก็จ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่เราเห็นง่ายๆก็คือ C8 Book Center นะครับโรงงานมีชอเฮงเครือเซ็นทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริษัทยามผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับเดินไปได้เลยที่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็จะเปิดลงทะเบียนตามที่เรามีความถนัดความต้องการนะครับส่วนที่2ก็คือเว็บไซต์ในของกระทรวงแรงงานก็คือจัดหางานนะครับท่านก็เข้าไปสมัครงานในเว็บไซต์บริษัทก็จะแมทชิ่งงานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยกรมจัดหางานกับเราก็ทําควบคู่กันไปแล้วเราก็ส่งบัญชีรายชื่อนี้ให้กับบริษัททางร้านก็คือสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาหอการค้าก็จะแมทชิ่งงานแล้วก็เพิ่มงานขึ้นได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าในส่วนบิ๊กซีเนี่ยท่านเดินไปที่สาขาได้ทั่วจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับที่มีสาขาอยู่ครับก็อยากจะฝากให้ทางภาคเอกชนนะครับวันนี้เนี่ยในนโยบายมาตรการเร่งด่วนในการจ้างงานผู้สูงอายุและมีงานทำนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเป็นคนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนบริษัทห้างร้านที่มาจ้างงานผู้สูงอายุในมาตรการเสริมของรัฐบาลที่จะลดหย่อนภาษีให้2 เท่าซึ่งวันนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยสามารถไปรองรับได้เลยนะครับถ้าไม่มีถ้าต้องการตำแหน่งงานที่ท่านไม่ได้ประกาศรับเองเนี่ยก็เชิญชวนไปแจ้งที่เรามาได้เลยครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุและที่จัดหางานทุกจังหวัดจะมีบัญชีรายชื่อ ผู้ที่สมัครงานไว้ให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคราชการ

0: การที่เราดำเนินการเคลื่อนอยู่ก็สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทุกองค์กรครับให้พวกเรามาช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: การสนับสนุนการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในวัยเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะและสิ่งที่ผู้สูงอายุเห็นพ้องต้องการก็คือว่าการที่เราสามารถทำอาชีพที่ตนถนัดในชีวิตหลังวัยเกษียณก็จะเป็นการลดภาระของลูกหลานในครอบครัวได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในวัยเกษียณ Happy Man Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการ

0: ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1: ไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
2: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
2: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
2: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนนึง
2: คุณหมอคะเพราะคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
2: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
2: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
2: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
2: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเถลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหาร

0: แต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเนียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ย ไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่เลยคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้ยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
1: ่เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย คือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งครึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อโ
1: อ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออกมาก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ทองมะเขือมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณ

0: สมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8บาท8บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6 7ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก 3-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแจ่นะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10 กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกนี่
4: เป็นสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

าขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ไรคะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์22ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว4
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย

0: ากน้ำตาล10ลิตร
1: เนี่ยติดแล้ว
0: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
2: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกละค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
3: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: การเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้น

0: จนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริง

จากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: ทางที่ขึ้นกว้างประมาณศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะทีห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมยูเนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Best View แต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่ง

0: ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ในระหว่างทางที่มานั้นและเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่ง4สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่า4สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพะงันเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเดือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างพ้นที่จะพรณนาได
0: ้จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบี้ยนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมในยุบสวัสดิ์ฟุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหลังคาไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลัง

0: กำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง
1: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดจ์ที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
0: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5โมง5นาที
1: โรงแรมก็อตบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่3-4หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
0: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลั่งๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the king came to this hotel and I think it was a day maybe like today a little bit cold it was overclouded and he was freezing and when he came into the hotel my great grandfather had lit the fire which is often what we do and I think what you also experience todaySo when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
1: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We've obviously heard about it ever since because to us it was an honor to have your king comingall to this very small little place in the mountains to this very small hotel for us it was a great honor and he stayed in room number 13 in room number 13 that's where he stayed that was the best room in the hotel he explains that it was very cold down in the dining room it was very cold but up in the room it was nice and warmand at that time we didn't have any toilet in the hotel so they arranged for the room across the corridorthat was made to him for so that he could use as a toilet so they tried to make it as comfortable as possible but it was a rather a new hotel and it was all you know these timber logs it was a wooden house and it was a very cold rainy windy day so it was rather cold in the main building which your king explains in the he says in the dining room it was cold in the room it was okay

0: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โกรธหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
1: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king, so he never forget it. And they had told about it to me several times about the meeting with the king. And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king. A Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money in that time. So he told about money several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
0: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
2: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often aboutthe king of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli. And here in this area, in all years, it was told about that the king from the far away who come to theVery cold Norway, and when as a journalist and a writer, I have written several articles, and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a very a man who was very interesting in very many items, and was and that he had read very much about this area before he came here.
0: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังส

0: เสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนทเส้นทางจากโรงแรมก็อตฟริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: ทางที่เราตัดผ่านมาในวังสโนบางแห่งก็สูงกว่าปฐมรถข้างหนึ่งต่างข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนเรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
0: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
1: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาสีเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตาม

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเชอร์เป็นอย่างไร

0: เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

ปอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: และสำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักสมมติอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอก

0: ไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตกลงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็นี่เป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดเลยอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านเนี่ยมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่า ท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
2: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นพระศกนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่

0: รับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแน่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิ

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินไปที่นี่จังไ
2: งฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันสิถึงพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพอตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Böyle bak.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

0: นี่ย
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
0: ได้ขาหนาตู้ไปจักซ่อมมืออยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขากลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮ้าเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนั่นนะครับ

0: คือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเขาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับก็ถึงมันก็เป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็ทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
1: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่บอดวิดเลยนี
3: ่วิดระวังตีขา
4: บอดไหนว่างมาก่อน
1: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
0: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
5: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
6: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดมันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Whoa!
1: ดูดรถไฟเห็นซุปดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
2: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
1: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
3: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
3: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
1: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
2: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
3: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษาอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาน้ำผึ้งที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทจากผึ้งน้อยมหัศจรรย์อย่างผึ้งชันโรงผึ้งไซส์จิ๋วแต่สรรพคุณไม่จิ๋วจริงๆและไปกินขนมชื่อไทยๆแต่หน้าตาเหมือนเมอแรงขนมของฝรั่งอย่างขนมโสมนัสที่ปัจจุบันนั้นหากินยากและแทบไม่มีใครรู้จักและในวันนี้ผมจะเอา

0: น้ำผึ้งหวานๆรสชาติหอมมาทำอาหารเหนือจะเป็นอาหารจานเด็ดอะไรห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับขนมสมนัตนะครับมีวิธีการทำคล้ายกับขนมฝรั่งอย่างเมอแรงครับคือการนำไข่ขาว2ฟองกับน้ำตาลทรายละเอียด1ถ้วยครึ่งมาตีผสมกันจนขึ้นฟูแต่ขนมสมนัตจะแตกต่างจากเมอแรงยังไงต้องไปถามพี่อ๋อยกันครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขนมสมนัตทำไมชื่อมันดูเศร้าจังอะพ
2: ี่สมนัตยินดีค่ะไม่ใช่สมนัตสมนัต
1: อ๋อแปลว่ายินดีโอ้ยตกภาษาไทยตั้งแต่เด็กเลยอ๋อสมนัตที่หมายถึงยินดี
2: จ้าจะเป็นขนมในงานแต่งงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ประมาณเนี้ย
1: อ๋อ
0: หลังจากตีจนเข้ากันดีแล้วนะครับพี่อ๋อยก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาครับ
1: ขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมพี่อ๋อยช่วยเอาตะกร้อชูนิดนึงอันนี้คือตะกร้อแบบโบราณจริงๆนะที่เราจะเจอกันจะเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นเนี่ย
2: เรียกไม้กระทุ้งไข่อ
1: ันนี้เรียกไม้กระทุ้งไข่อันนี้คือโบราณแท้ๆคุณผู้ชมทำจากทองเหลืองพี่ใส่น้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวช่วยอะไรครับ
2: มันเป็นกรดอะช่วยให้มันกรอบขึ้น
1: ครับก็ตีให้เหนียวนะครับ
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มะพร้าว
1: ใส่มะพร้าว
2: มะพร้าวที่เราคั่ว
1: ขาว
2: ค่ะแล้วเราก็คั่วให้กรอบ
1: อ๋อคั่วด้วยต้องไปคั่วก่อนด้วยคือขนมสมนัตเนี่ยคุณผู้ชมถ้าผมอธิบายนิดนึงนะครับมันคือขนมโบราณตั้งแต่สมัยท้าวทองกิบม้าแหละก็คือได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสทีนี้เวลาเราพูดถึงขนมที่มาจากโปรตุเกสเราจะนึกถึงฝอยทองทองหยิบทองหยอดตระกูลทองสารพัดทองที่ใช้ไข่แต่ว่าเขามักจะใช้แค่ไข่แดงขนมสมนัตเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาไข่ขาวที่เหลือจากการทำขนมต่างๆนั่นแหละมาทำเป็นขนมอันนี้นะครับผมเอ้าพี่แล้วปกติขนมสมนัตมันคล้ายๆกับเมอแรงแปลว่ามันต้องใช้การอบ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่มีเตาอบเขาทำยังไงอ่ะ
2: ใช้เตาถ่านทิ้งใช้เตาถ่านแล้วก็ใช้ถ่านแผ่นสังกะสีวางบนเตา
1: แล้วก็เอาถ่านไว้ข้างบนอีกทีนึง
2: ใช่แล้วก็เอาถ่านที่วางแล้วก็เอาสังกะสีวางแล้วก็
1: แล้วก็ถ่านมาวางข้างบน
2: ใช่จะใช้กับมะพร้าวอะค่ะส่วนมากจะใช้
1: โอ้นี่เนียนแล้วอ๋อหยอดธรรมดาแบบนี้เลยไม่ต้องใส่ตัวบีบมันแรงไม่ต้องแล้วมันมีสูตรอื่นบ้างไหมมีแบบถ้าไม่ใส่มะพร้าวใส่อย่างอื่นอะไรงี้มีไหมครับ
2: ถ้าใส่อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่สมนัตมันก็เป็นมือแรงอะ
1: ถ้าใส่แอลมอนด์ก็เป็นมือแรงแอลมอนด์
2: ใช่ใช่ประมาณนั้นคืออันนี้มันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วไงมะพร้าวเรามีในสวนไข่ขาวก็เวลาเราทำทองหยอดไปทองไข่ขาวจะเยอะมากเราก็เอามาดัดแปลง
1: แล้วก็เป็นต้องบอกเป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณเนาะครับผมแล้วพอทำเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาเข้าเตาอบลมร้อนนะครับใช้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ50องศาประมาณ2ชั่วโมง

0: อันนี้ก็คือขนมสมนัสที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พออบด้วยเตาอบลมร้อนอยู่2ชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี
1: ้เป็นเบรกทานกับกาแฟอาหารว่างช่วงบ่าย
0: อร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเมลแรงมันกรอบแล้วมันจะมีความหนึบแบบของน้ำตาลกับไข่อะแต่ว่ามันจะมันมะพร้าวพอไปขายต่างชาติก็เป็นแบบไทยเมลแรง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: และอันนี้คือเครื่องดื่มพิเศษอะไรครับพี
1: ่อันนี้เป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะ
0: แล้วในพี่ต้องให้ผมกินกับน้ำผึ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมผมถึงรู้ว่ามันเป็นน้ำผึ้งมันมีผึ้งอยู
1: ่ฉันก็ลองติดอยู่เลย
0: นี่มันอยู่ที่ขอบถ้วยเลยครับคือมาปุ๊บก็รู้เลยครับว่ามันคือน้ำผึ้งดูสิสุดยอดเลยเพราะว่าน้ำมัมบูรี่พี่อ่ะเป็นมัมบูรี่แท้ๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่มีชานโรงมาตอมน้ำผึ้งพี่เยอะแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเลี้ยงไว้แถวนี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเลี้ยงที่นี่เลยเหรอ
1: เราเลี้ยงไว้ประมาณ50กล่องค่ะ
0: เลี้ยงไว้กล่องมันไม่ได้เป็นลังเหรอ
1: ไม่เราเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเรียกเป็นกล่องเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าผึ้งเนี่ยจะเรียกเป็นลังถ
0: ้
1: าชานโรงจะเรียกเป็นกล่อง
0: อ๋อเดี๋ยวกล่องเนี่ยเหรอ
1: ใช่
0: เล็กแค่นี้เองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ๋อยเลี้ยงหรือมันมาอยู่เองตามธรรมชาติอ๋อพี่อ๋อยเลี้ยง
1: อันนี้เราเลี้ยงแล้วก็
0: แล้วพี่อ๋อยไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ่ะ
1: ศูนย์พึ่งพี่จันทบุรี
0: ตอนแรกเอามามันเอามา1เขาเรียกอะไรไม่รู้
1: 1กล่อง
0: 1กล่อง

0: แล้วเราก็มาแยกขยาย
1: มาแยกมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเอง
0: ใช่ใช
1: ่แต่ทีนี้ถ้าเราจะเลี้ยงผึ้งหรือเลี้ยงชันรงค์เนี่ยเราจำเป็นแบบคนเลี้ยงผึ้งบางทีเขาก็ต้องอยู่ในสวนลำไยต้องมาที่มันมีดอกมีน้ำหวานแล้วของพี่มันคืออะไรอะสวนพี่มันมีแต่เนี่ยมะกรูดอะไรเงี้ย
0: เกษตรผสมผสานค่ะ
1: ครับ
0: มะกรูดก็มีดอกมีดอกมะกรูดดอกมะนาวดอกส้มโอแล้วก็หัวปรี
1: อ๋อแปลว่ามันเป็นดอกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นพืชที่มีรสหวาน
0: ใช่ค่ะ
1: ดอกหัวปีนี่คือกล้วยใช่ไหม
0: ก็คือหัวปีกล้วยค่ะ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: แล้วมะนาวมันก็กิน
0: กินค่ะ
1: แล้วอย่างนี้น้ำผึ้งมันจะเปรี้ยวไหม
0: ออกเปรี้ยวนิดๆ
1: อ๋อเหรองั้นแปลว่าในแต่ละกล่องพี่เนี่ยอาจจะรสไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างอันนี้อยู่ใกล้มะนาวก็จะออกรสเปรี้ยวอ๋อถ้าเกิดกล่องนู้นไปอยู่ใกล้กล้วย
0: มันก็
1: จะเป็นรสกล้วย
0: มันก็จะออกหวาน
2: ชันรงค์นะครับถือเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทยที่มีขนาดเล็กครับชอบเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรดอกไม้มาใช้เป็นอาหารเหมือนผึ้งทั่วไปครับแต่ชันรงค์นั้นไม่มีเหล็กไงครับเลยไม่สามารถต่อยได้นั่นเองชันรงค์มักจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้โพรงใต้ดินตามบ้านเรือนและที่สำคัญนะครับชันรงค์มีบทบาทในการช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรช่วยให้พืชติดผลมากขึ้นนั่นเองครับ
0: แล้วก็ดอกที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกรักแรกพบจะตอมเต็มเลยเพราะเกสรรักแรกพบ
1: น
0: ี่เยอะมาก
1: ดอกรักหรือดอกรักดอกรักแรกพบกับดอกรักเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: ไม่เหมือนด้วย
0: ใช่ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เกสรเป็นกำมะหยี่แล้วก็เยอะมาก
1: เฮ้ยไม่รู้จักอ่ะมันตอนนี้มันฤดูนี้มีไหม
0: มีค่ะ
1: ต้องขอไปดูกันแต่ตอนนี้มาดูอันนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดไม่รู้จักพี่อ๋อยต้องคิดว่าพี่อ๋อยเป็นเด็กช่างพกไขควงมาเข้าสวนด้วยพี่จะมาซ่อมอะไรครับผม
0: เอามาแค่รังค่ะ
1: เดี๋ยวมันต่อยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า
0: ไม่อันตรายเขาจะกัดแล้วก็จะเจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดอะค่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อยมาดิ
0: กลัวมากใช่ไหม
1: ต่อยไหมครับ
0: ไม่
1: ต่อยไม่อันตรายแต่เขาจะกัดแล้วก็เจ็บจิ๊ดๆเหมือนมดตกลงต่อยไหมครับ
0: ไม่ต่อยต่อยอย่ากัดนี่คนละอย่างนะต่อยเขาใช้ก้นต่อยนะ
1: อ๋อ
0: ต่อย
1: คือต่อยใช้ก้นฝังเหล็กใน
0: ใช
1: ่อ๋อกัดนี่ใช้ปาก
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโดนเพื่อนต่อยกับโดนเพื่อนกัดอะไรเจ็บกว่ากันก็ลองแยกดู แต่ว่าโดนเพื่อนต่อยเจ็บกว่าเออมันก็เจ็บทั้งนั้นแหละพี่อ๋อย
0: ผมก็
1: ดีก่อนแล้วเออไม่เจ็บเนาะแล้วน้ำผึ้งมันเก็บได้ทั้งปีเหรอพี
0: ่ก็ได้ทั้งปีค่ะเราก็จะเวียนกันเก็บอันนี้คือตัวพระปริตตัวลังเราขายกิโลละ 3,000 ซึ่งเอาไปแปรรูปทำยาหม่องได้ทำเป็นยาอมบ้วนปากแก้ปวดฟันเหงือกบวมแผลในปากแล้วก็กดไหลย้อนได้
1: จริงเหรอแก้แบบแป๊กแก้ร้อนในได้เหรอพ
0: ี่ได้เดี๋ยวตักให้ชิมนะคะว่าน้ำผึ้งชนโรงของ
1: กินได้เลยเหรอพี
0: ่ได้เลยค่ะ
1: อันนี้ชิมแบบสดๆจากลังเลยนะคุณผู้ชมพี่อ๋อยพูดถูกเลยคือกินปุ๊บรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นรสน้ำผึ้งจากปีกล้วยก็คือกล้วยอยู่ตรงนี้เลยข้างหล
0: ัง
1: มันจะได้กลิ่นกล้วยหอมแล้วมันหวานแบบมันไม่ได้หวานจัดนะคุณผู้ชมมันหวานแต่ว่าผมว่าจุดเด่นมันคือความหอมคือเขาเอาน้ำผึ้งอะไรมามันจะหอมกลิ่นนั้นพี่อ๋อยทำไม
0: ของธรรมชาติ
1: มันตอมแต่พี่อ๋อยเยอะเลยผมไม่ค่อยตอมเลยเพราะผมตัวเหม็นหรือว่าไงพี
0: ่เขาชอบสีที่ทึบค่ะ
1: อ๋อถ้าสีเข้มเขาจะตอมเยอะ
0: และชันรงค์เนี่ยเขาชอบอยู่ที่มืดเพราะฉะนั้นรูเขาเนี่ยจะต้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้ารูใหญ่ก็ไม่เข้าง
1: ั้นแปลว่าถ้าจะเลี้ยงชันรงค์หนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มืดๆหน่อย
0: ใช
1: ่แต่ก็ไม่ใช่แบบไปเลี้ยงไว้ในห้องมืดเลยใช่ไหมไม่ใช่
0: คือที่เนี่ยไม่ต้องมืดแต่ว่ากล่องเนี่ยก็คือต้องไปลักษณะ
1: อ๋ออยู่ในสวนอยู่ในอะไรได้แต่ว่ากล่องอ่ะต้องปิดให้สนิท
0: ใช่
1: ถ้ากล่องแบบโป่งๆแสงเข้าได้เขาจะไม่ชอบ
0: ใช่เขาจะไม่เข้า
1: และการเลี้ยงชันรงค์เนี่ยมันมีศัตรูไหมแบบว่าบางทีเขาบอกว่าบางตัวมันมากินอย่างเงี้ย
0: มดเล็กเราต้องคอยดูเสาเนี่ยไม่ให้มดขึ้นมดกับปลวกถ้าปลวกเข้ารังเนี่ยมันกินน้ำหวานหมด
1: แล้วพี่มีวิธีทำยังไงให้มดไม่ขึ้น
0: ใช้จาระบีทา
1: อ๋อจาระบีทาไว้ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเราเป็นออร์แกนิกหมดเลย
0: ค่ะ
1: อ๋อจาระบีทาแล้วเหมือนมดมันจะลื่นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มดมันขึ้นไม่ได้เหนียวมันจะติดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได
1: ้นี่คุณผู้ชมเห็นรอยจาระบีนะ
0: ใช้จาระบีทา
1: จาระบีอ๋อภูมิปัญญาชาวบ้านสุดๆเลยพี่อ๋อยอย่างนี้ที่เราเห็นว่ามีชันรงค์ที่สวนพี่เนี่ยแปลว่าพวกนี้ไม่ชอบสารเคมีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดที่สวนไหนมีชันรงค์ไม่ว่าจะเลี้ยงเองหรือจะไปอยู่ตามธรรมชาติก็แปลว่าเขาก็ต้องเป็นอินทรีย์ปลอดสาร
0: ค่ะ
1: ทีนี้พาผมไปดูดีกว่าดอกรักแรกพบอ่ะแค่ฟังชื่อก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง

0: ันนี้คือดอกรักแรกพบเหรอครับผม
1: ใช่ค่ะเกสรเขาเยอะมากเลยเห็นปะไอ้เหลืองๆปลายๆเนี่ย
2: ผมเนี่ยเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ถ้าดอกนี้นะผมไม่รอดแน
1: ่
2: น
1: ี
2: ่ใส่อันนี้อยู
1: ่
2: แต่ว่าเกสรเยอะมากแล้วก็ดอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
2: พี่อ๋อยครับแล้วทำไมชนรงค์ถึงชอบต้นแรกพบเป็นพิเศษ
1: ตัวเกสรเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลีบเลี้ยงดอกเนี่ยเป็นสีที่แบบดนใจอะไรอย่างเงี้ยสีมัน
2: สีอ่อนเกสรออกเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนเขาก็จะชอบพี่อ๋อยครับเห็นพี่อ๋อยแบบว่ามีชานรงค์เยอะๆก็น่าจะเก็บน้ำผึ้งได้เยอะก็คือขายเป็นน้ำผึ้งสดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคร
1: ับ แปรรูปด้วยค่ะ
2: ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีสบู่เหลวสบู่ก้อน
2: ถามพี่นึงว่าอย่างสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอ่ะมันมีข้อดียังไงครับ
1: มันทำให้ผิวเนียนนุ่ม
2: ผิวเนียนนุ่ม
1: กลิ่นหอม
2: ประมาณนั้นแล้วมีทำอะไรดีกันไหมพี
1: ่แล้วก็เป็นยาหม่อง
2: ยาหม่องยาหม่องเหมือนใช้ขี้ผึ้งแล้วก็ไปผสมกับสมุนไพรอื่น
1: ใช่
2: ก็เวลาโดนผึ้งต่อยก็เอายาหม่องขี้ผึ้งทา
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อเหมือนกับหนามย่อเอาหนามบ่ง
1: เพราะตัวพระเบสของชานรงค์เนี่ยเขาจะมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้ว
3: ชานรงค์นั้นให้น้ำผึ้งที่มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปครับถือเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดีและเป็นน้ำผึ้งอินทรีย์นอกจากนี้ยังมีพ็อปพอลิสหรือว่าชันผึ้งก็คือส่วนที่เราบีบน้ำผึ้งออกไปแล้วและติดอยู่ตามขอบรังของชานรงค์มีลักษณะเหนียวข้นเป็นยางพ็อปพอลิสนั้นได้จากเกสรและยางไม้ที่เก็บได้จากดอกไม้และส่วนต่างๆของต้นไม้ผสมเข้ากับเอนไซม์ในน้ำลายผึ้งโดยมีไข่ผึ้งและส่วนประกอบอื่นๆปนเข้ามาพ็อปพอลิสถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางยาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในช่องปากได้ครับ
2: อันนี้คือวิธีเก็บน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวพี่อ๋อยทำให้ดูว่าเก็บยังไง
1: ค่ะอันนี้คือน้ำหวานนะคะเขาจะอยู่ในเม็ดเนี่ย
2: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไข่
1: ไม่ใช่ค่ะไข่คือตัวนี
2: ้ถ้าไข่คือเม็ดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: อันนี้อย่าไปโดนปล่อยเขาโต
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำผึ้งครับก็คือเอาตะหลิวเอาอะไรก็ได้ขูดเข้าไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อขูดออกเข้าไปแล้วก็เอามาคั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โหจริงๆเวลาทำอะไรกับผึ้งนี่ต้องจับกับตัวชานรงค์นี่ต้องเบาๆเนาะต้องใจเย็นๆเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ไปรุนแรงไม่ได้นะนี่ตัวเล็กๆนิดเดียวก็คือตักมาแล้วก็เหมือนกับใส่ตะแกรงคั้นอย่างนี้อันนี้โหคั้นมาได้เยอะเลยระหว่างคั้นไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเราเป็นวิวสวยๆคือจริงแล้วที่สวนของพี่เขาเนี่ยนอกจากจะเลี้ยงผึ้งแล้วก็มีปลูกอะไรมากมายจริงแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2: เขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าถ้ามาแล้วนอกจากจะได้ดูสวนแล้วต้องมีของอร่อยให้กินแน่นอน
1: ใช่ค่ะที่นี่จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านเป็นอาหารไทยโบราณ
2: อย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผมชิมไปแล้วขนมอะไรนะ
1: ขนมสมมนัสค
2: ่
1: ะ
2: อย่างนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็มีให้ชิม
1: ค่ะเป็นอาหารว่างนะ
2: หรือแบบนักท่องเที่ยวมาแบบอยากทำเองได้ไหม
1: สอนให้ด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ด้วย
1: ค่ะ
2: เอาละครับแล้วคราวนี้เราได้น้ำผึ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอาหารกันแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านด้วยวันนี้พี่จะทำอะไรนะครับ
1: วันนี้ก็แกงหมูใบมะดันค่ะ
2: เอาแล้วใบมะดันเอาที่ไหนอะ
1: ที่ต้นเราปลูกไว้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราต้องไปเก็บใบมะดันกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: งั้นน้ำผึ้งวันนี้ผมขอเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งมาทำเป็นอาหารเหนือครับผมแล้วใบมะดันมันต้องเลือกยังไงอะพี
1: ่เขาเรียกใบเพทละค่ะ
2: ใบเพทละคือใบที่ประมาณ 3-4-5 ไม่ใช่ใบแรก
1: ใช่ไม่แก่ไม่ออก
2: นี่นะครับใบเพสลัดก็คือตรงเนี้ย3ใบแรกเนี่ยมันเป็นอ่อนไม่เอาใบเพสลัดเนี่ยประมาณ4 5 6ตรงเนี้ยเอาแล้วพอเลยลงมาประมาณ7 8 9ตรงนี้ก็ไม่เอา
1: เอาแก
2: ่ตรงนี้ถ้ารังเมื่อกี้เดี๋ยวทิ้งไม่เอายอดตรงนี้ไม่เอานี่เหลือแค่นี้ที่เอาอันนี้คือเพสลัดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับประมาณ 4-5 ใบแล้วทําไมต้องใช้ใบเพสลัดครับพี่อ๋อย
1: คือมันไม่แข็งมากแล้วก็ไม่นิ่มมากแล้วก็ความเปรี้ยวมันจะพอดี
2: อ้าวแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาบอกว่าตรงยอดอ่อนๆมันน่าจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอ
1: มันจะไม่เปรี้ยว
2: อ๋อมันไม่ได้เปรี้ยว
1: เราต้องการความเปรี้ยว
2: ต้องการรสเปรี้ยวจากมะด
1: ัน ใช่
2: เวลาเราเอาไปแกงเนี่ยมันจะแหลกไปเหมือนลูกมะดันไหมคือลูกมะดันเนี่ยเวลาเอาไปต้มไปอะไรมันจะเละไปเลยนะ
1: อันนี้ไม่เละค่ะ
2: ใบไม่เละ
1: ยังเป็นใบ
2: แต่ว่ามันก็ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมเหมือนกัน
1: ใช่ใช่อ๋
2: องั้นแสดงว่าถ้าผมอยากทำพวกแบบปลาทูต้มมะดันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกผมก็ใช้ใบแทนได้เหมือนกันสิ
1: ก็ได้เหมือนกันแต่ความอร่อยจะผิดกันเพราะว่าใบมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าลูก
2: อ๋อลูกมันจะเปรี้ยวมากกว่าต้องแบบเพิ่มมะนาวเพิ่มอะไรเข้าไป
1: ใช่
2: แล้วไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้ไหมพี
1: ่ไม่ได้มันยางมันเยอะ
2: อ๋อยางมันเยอะต้องไปทำให้สุกเท่านั้น
1: ใช่
2: โอเคเดี๋ยวผมช่วยพี่อ๋อยเก็บอ
3: ได้ใบประดันกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่พี่อ๋อยจะมาโชว์จานเด็ดให้เราได้ชิมกันจานนี้เลยครับแกงหมูย่างใบมะดัน
2: เริ่มเลยครับพี่อันดับแรกต้องมีพริกแกงก่อน
1: แล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่มาโขลกรวมกัน
2: โอเคเริ่มจากพริกลงไปก่อนเลยอันนี้สูตรของแกงหมูมะดันเนี่ยเป็นสูตรของพี่อ๋อยเองที่แบบสืบทอดมาจากที่บ้านใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ก็คือคนโบราณฉลาดเพราะแกงหมูเนี่ยหมูมันจะเลี่ยนใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เขาก็เอาเปรี้ยวมาตัดมันก็จะทำให้ไม่เลี่ยน
2: อ๋อซึ่งปกติเวลาคุณกินแกงกะทิส่วนใหญ่คุณจะไม่กินเปรี้ยวเพราะคุณจะนึกว่ากะทิมันบูดแต่พอมันเป็นเปรี้ยวมาดันมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเปรี้ยวหอม
1: ใช
2: ่อ๋อแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดลงไปด้วยฮะพี่อ๋อยถนัดซ้าย
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยทำกับข้าวอร่อย
2: อ๋อเหรอครับผมถึงว่าผมก็เลยถนัดซ้ายเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้คุณผู้ชม
1: เราชมตัวเองช่วยให้น้ำพริกแหลกเลยอันนี้เป็นปลาสลัดป่นนะคะเราก็จะใส
2: ่อันนี้มันเป็นสูตรแบบที่ใครเขาก็ใส่หรือเป็นสูตรเฉพาะของบ้านพี
1: ่บางที่เขาไม่ใส่
2: ใช่ผมก็ไม่เห็นเขาใส่
1: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าถ้าเป็นของบ้านพี่อ๋อยต้องมีปลาป่นเป็นปลาเลยนะครับ
1: ปลาสลัดปลาสลัด
2: โอ้แสดงว่าปลามันเรียนสูง
1: ใช่ใช่มาถึงฉลาด
2: ปลาฉลาดเนี่ยพูดเป็นตลกไปก็จริงแล้วมันคล้ายๆกับปลากายตัวเล็กคุณผู้ชม
1: ใช่
2: ซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตามคลองพวกนี้ถ้าสมัยก่อนจะมีเยอะใส่หางกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผัดพริกแกงให้สุกกันเนาะผัดพริกแกงกับกะทิให้พริกแกงสุก
1: สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอเราก็หั่นหมูรอ
2: หั่นหมูรอทำไมหมูพี่มันหน้าตาแปลกๆ
1: อันนี้เป็นหมูป่าค่ะ
2: คือถ้าเป็นแกงหมูมาดานี้ต้องเป็นหมูป่า
1: ใช่หนัง
2: อร่อย
1: หนังจะกรุบกรุบ
2: อันนี้เอาไปลวกมาแล้ว
1: ค่ะพอหอมแล้วเราก็จะค่อยๆใส่หมูลงไประหว่างที่รอเราก็เด็ดใบมาดัน
2: อ๋อใช้ฉีกเอาเลย
1: ใช่ๆ
2: ฉีกง่ายๆอ๋อเหมือนใบมะกรูดไม่เอาแกนกลาง
1: นั่นแหละนั่นแหละแกนกลางมันจะแข็ง
2: ก็คือผัดจนให้มันแบบเกรียมๆหน่อยแล้วก็ใส่หางกะทิลงไป
1: แล้วก็รอให้เดือด
2: เมื่อกี้หมูที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมูที่สุกแล้วคือพี่เอาไปทำอะไรมาครับ
1: ก็คือเอาไปย่างก่อน
2: อ๋อไปย่างก่อน
1: ย่างให้หอมค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึงเพราะว่าหมูป่าหนังมันจะเหนียวช่วงที่รอนี่เราก็ใส่ใบมะดันไปเลยนะคะเพื่อจะให้ความเปรี้ยวมันออก
2: จะบอกอุปสรรคในการทำอาหารอย่างหนึ่งตอนนี้คือเวลาใส่แมสมันไม่ค่อยได้กลิ่นพี่อ๋อยเป็นไหม
1: เป็น
2: บางทีผมแบบว่าบางทีเราได้กลิ่นอาหารเราจะรู้ว่าอันนี้มันสุกแล้ว
1: ใช่
2: แต่พอเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ๊ะมันสุกหรือมันยังไม่สุกก็ต้องเปิดออกมาดมผมได้กลิ่นเปรี้ยวๆแล้วพี่เหมือนกลิ่นมะดันอะ
1: กลิ่นมะดันใช่ไหม
2: รสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือพวงพอแกงได้ที่ปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยให้มันข้น
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดกับโหระพาสุดท้ายแล้วก็ปิดแก๊ส
2: โหนี่ขนาดปิดแมสอยู่ยังได้กลิ่นหอมเลยอ่ะพี่อ๋อยเสร็จแล้วครับอาหารจานนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อ๋อย
1: แกงหมูย่างใบมะดันค่ะ
2: น่ากินมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอของผมอีกจานหนึ่งแล้วเราไปชิมพร้อมกันครับวันนี้นะครับได้น้ำผึ้งดีๆมาก็ตั้งใจจะทำเป็นอาหารเหนือนะครับนั่นคือแกงฮังเลเพราะว่าแกงฮังเลนั้นมีสูตรแบบโบราณที่เขาใส่น้ำผึ้งกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาประยุกต์เล็กน้อยนะครับทำเป็นลักษณะของไก่อบแต่ว่าเป็นซอสแบบแกงฮังเลนะครับอันดับแรกเราเอาไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับลงไปทอดสักนิดนึงเพื่อให้ผิวด้านน่องมันสุกนะครับแล้วมันจะกักเก็บรสชาติไว้ข้างในไก่แล้วเวลาที่เราเอาไปอบเนื้อมันจะไม่เละนะครับมันจะคงรูปแบบนี้ครับผมระหว่างที่เรารอไก่สุกเราจะมาทำตัวพริกแกงฮังเลกันครับผมใช้นี่เลยครับพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับพริกเม็ดใหญ่ที่รสชาติเผ็ดน้อยนำไปแช่น้ำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ข่าเล็กน้อยนะครับตามด้วยตะไคร้ครับผมหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับผมหลังจากนั้นนำมาปั่นเลยนะครับหรือว่าจะโขกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเติมกะปิลงไปครับฮังเลที่ขาดไม่ได้คือขิงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใส่ขิงลงไปปั่นเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาขิงซอยมาราดในน้ำแกงแล้วเพราะเราทำลักษณะของไก่อบนะครับผมขออนุญาตเอาขิงแก่หักและใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้ พอเราปั่นพริก

0: แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็จะเห็นว่าผิวด้านนอกสุกกำลังดีนะครับข้างในจะยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเนื้อข้างในจะยังไม่สุกแต่ว่าผิวด้านนอกที่สุกแบบนี้จะเห็นแล้วว่าหนังมันตึงเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเนื้อมันจะไม่ยุ่ยมันจะรักษารูปทรงเอาไว้สวยๆแบบนี้เลยครับผมอาจจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราแบ่งน้ำมันที่ทอดไข่ออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันที่เหลือไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เราทำแล้วนะครับลงไปผัดได้เลยแกงคังเลหลายๆคนคืออาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือแกงฮินเลนะครับจริงๆแล้วแกงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าครับผมคำว่าฮินเนี่ยหมายถึงแกงคำว่าเลหมายถึงเนื้อสัตว์นะครับก็เลยเป็นแกงที่ใส่เนื้อสัตว์แล้วก็มาถึงเมืองไทยก็มีการประยุกต์ไปทำกันหลายสูตรนะครับบางสูตรก็มีแบบใส่ถั่วใส่อะไรก็มีก็แล้วแต่ความนิยมเลยนะครับพริกแกงผมสุกได้ที่นะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่เลยครับผงกะหรี่นะครับง่ายๆเลยเพื่อแต่งสีนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมนะครับผัดไฟอ่อนๆใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าผัดไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะครับใส่น้ำลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปรุงรสนะครับและแกงคะเลจะออกเปรี้ยวอ่อนๆด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็พอนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งชนโรงอย่างดีนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเคี่ยวไปเรื่อยๆพอมันงวดแล้วก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมแล้วเราอาจจะเติมรสชาติอีกนิดนึงได้นะครับผมหลังจากนั้นเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตุ๋นหรือว่าเรียกว่าอบนั่นเองใส่ลงไปได้เลยครับไก่ในน้ำแกงฮังเลนะครับไว้ประมาณ30นาทีก็เอาสะโพกไก่ออกมาพักไว้นะครับตอนนี้ไก่น่าจะนุ่มได้ที่แล้วครับแต่เราต้องเคี่ยวน้ำแกงฮังเลต่อไปนะครับให้งวดและแห้งจะได้มีความเข้มข้นและอร่อยมากขึ้นครับผมเคี่ยวให้น้ำฮังเลเข้มข้นนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยหลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับก็นำแกงฮังเลราดลงไปบนไก่แบบนี้แหละครับนี่แหละครับอาหารของผมไก่อบแกงฮังเลน้ำผึ้งครับขอชิมแกงสักหน่อยแบ่งมาแล้วเป็นถ้วยแบบนี้แค่ดมกลิ่นก็แบบกลืนน้ำลายคือว่ามันมีกลิ่นหอมของโหระพาคุณผู้ชมแล้วมันมีกลิ่นกะทิแต่ว่าที่เด็ดสุดคือว่ามันมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆอ่ะปิ่นกลิ่นมะดัน
1: มะดัน
0: คือเวลาใครได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอยากอาหารไงอย่างบอกไม่ถูกขึ้นมาเลย
1: เรียกน้ำย่อย
0: อร่อยอ่ะพอเคี้ยวเนื้อหมูเข้าไปอ่ะมันก็เหมือนกินแกงที่เป็นหมูอ่ะแต่ว่าหนังมันจะหนุบๆแต่มันเจ๋งตรงที่แบบเนื้อหมูอ่ะมันจะมีมันแล้วเวลามันกัดไปโดนใบมะดันอ่ะมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาอร่อย
1: มันจะทำให้ไม่เลี่ยน
0: ถึงว่าพี่เลยต้องฉีกใบมะดันให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อแบบให้เคี้ยวโดนถ้ามันเคี้ยวโดนแล้วมันจะอร่อยถ้าเกิดแบบตำไปเลยหรือโขกหรือแหลกไปเลยไม่อร่อยเนาะมันต้องเคี้ยวโดนแบบนี้พี่มาลองไก่อบผมบ้างเป็นไงพี่ไก่นุ่มกำลังดีเลยนะ
1: อร่อยจริงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือ แต่โอเคอ
0: ันนี้มันเหนือความคาดหมายไงพี
1: ่แต่อันนี้เป็นอาหารจานเดียวโอเคเลยนะเราไปแทนสเต็กได้เลยเพราะสเต็กมันจะเลี่ยนใช่ไหม
0: ผมคิดว่าจานนี้น่าจะทำให้ชาวต่างชาติชิมได้ด้วยเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเหมือนอาหารฝรั่งที่ชาวต่างชาติชิมอยู่แล้วแหละ
1: ใช
0: ่แต่แล้วเราปรับเอารสแกงไทยลงไปที่ผมทำอันนี้นะครับเพราะผมมองว่าปกติเวลาเราเจออาหารประเภทไก่อบมันก็จะมีไก่อบน้ำผึ้งอะไรอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าไก่อบกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันแล้วบังเอิญเคยรู้จักว่ามันมีแกงฮังเลสูตรน้ำผึ้งอยู่ก็เลยลองเอามารวมกันผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้พี่อ๋อยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ว่าเราสามารถทำไก่อบกับน้ำแกงในแบบไทยๆได้แล้วปกติพี่อ่ะเคยกินแกงที่ใส่น้ำผึ้งมาก่อนหรือเปล่า
1: ปกติไม่เคย
0: แล้วพอกินแล้วเป็นไง
1: มันหอมอ่ะหอมนุ่มนวลหอมละมุนนุ่มนวล
0: คือเวลาเรากินแกงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าทุกคนก็จะบอกว่าเวลาแกงต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะมันหอม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าคุณทำแกงแล้วใช้น้ำผึ้งนะผมจะบอกว่าหอมกว่าน้ำตาลมะพร้าวอีกคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่อ๋อยที่พาผมมารู้จักกับน้ำผึ้งดีๆอย่างน้ำผึ้งชันนรงค์นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากในวันนี้คือวันที่ผมได้มาเที่ยวที่สวนพี่อ๋อยเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับผมได้มาเจอญาติผู้ใหญ่มันเป็นความรู้สึกของสถานที่ที่อบอุ่นนะเหมือนเรามาเที่ยว บ้านคนรู้จักสักคนนึงมันเป็นกันเองมากแล้วอาหารมันก็เป็นอาหารพื้นบ้านจริงๆวิธีการทำทุกอย่างมันทำพี่อ๋อยนึกถึงแบบญาติผู้ใหญ่ของผมมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันนะครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณรู้เยอะเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อ๋อยมากครับขอบคุณครับ

งั้นเดี๋ยวเราขอลากันไปด้วยภาพผึ้งเล่นน้ำแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ไปดูกันเลยครับว่าผึ้งเล่นน้ำเป็นยังไง นี่นะครับผึ้งตัวน้อยๆของผม

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นGreen Dairy

0: ันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก็

0: มพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
1: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
1: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
1: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลินก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
1: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
1: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
0: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
0: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อ๋อมันไม่เน่าน
0: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่ได้เละเทะ
1: ครับ
0: ไม่เหม็น
1: ครับ
0: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
1: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
1: นะ
0: แล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้จริงๆ
0: แป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบ

0: ลอดไม่งั้นแมลง
1: นี่คือเต็มสตรีมเลย
0: 10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก
1: เออ
0: 1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
2: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบันดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
3: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
3: ้จบ
2: จบเลย
3: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
4: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
2: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ละวัดที่กำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
2: ครับ
3: โอเคแล้ว
2: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่ต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
4: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือน แล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่นี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
2: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
2: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dispatching
5: Yeah
2: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อ
2: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้ Yeah
2: เป็น
5: Exactly
2: ผลิตภัณฑ์ได้
5: Yeah
2: ใช่ไหมครับผม
5: We can show you how we do that right now if you like
2: Okay
5: yeah.
2: sure
5: Okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps
5: in fact what so we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic this bottle itself is a very good material for bottles because it's clear it's strong but when we actually melt it in this machine it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature whereas HDPE this plastic melts in a very wide range of temperatures so from 150 degrees to 180 degrees whereas this one is very precise so if our machine gets it wrong then it makes all these horrible smells so it's not good to work with
2: all right
5: also when this melts in like a big thread like this it can turn into like this horrible gray gunky stuff which isn't very attractive so when we make our products like our lampshades or our bowls and things like that it just looks like a horrible gray slug so we don't like to use it but HDPE
2: ก็คือขวดฝาแบบนี้
5: yeah.
2: นะคร
5: ับ it's a much nicer plastic it also comes in all these lovely colors as well so it means that when we come to make bowls we can be really creative with what colors we use
2: yeah and it's strong
5: yeah
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
5: We do turn on the machine.
2: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
5: You'll see this is the axle here.
2: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
5: If you have a look in the top here, you'll see the
2: team. ฟันเฟืองนะครับ กำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
5: There we go.
2: And then it gets all.
5: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
2: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
5: ใช่ใช
2: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับมาได้ประมาณแค่นี้เอง
5: อ๋อ
2: ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
5: Yeah, so then once we've got our flakes,
2: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
5: ์ yeah.
2: หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
5: What's nice about this project is that You don't necessarily need to be a designer or an artist.
6: Yeah.
5: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
2: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับ
5: Like to try making one?
2: Can I?
5: Yeah.
2: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณครูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
5: Press run
2: กดปุ่ม

0: beautiful.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: nice.
2: Thank you
1: because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot at the top.
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อ
0: ี
1: ก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: Can you tell me, for example, that a machine has to have a cost?
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: A machine milled, about 60,000 baht. And you have to have a machine that's empty.
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably Hot Moon.
1: Hot Moon baht, like that. It's about 100,000 baht. Actually, it might look...แพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแค่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK
0: เยอะ
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.
1: Green Diary featuring Richard Plastic ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะหลวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ

0: นี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวัน3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
4: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะ
1: อาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
3: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอน
1: อตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอ่ะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด
0: เพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้าย

0: อยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแต่เสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้งสองเสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์

่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์การศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำ

ก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจารเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะเอามาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซงโง่ค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะวันนี้มีการนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันด้วยนะคะวันนี้นักเรียนได้นำนะคะแบบจำลองของตนเองมาหรือเปล่านักเรียนต้นทางนำมาไหมคะนำมานะคะแล้วก็เด็กๆ ก็ได้คัดเลือกชิ้นงานแล้วนะคะว่าจะเลือกของใครมานำเสนอส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเลือกไว้แล้ว